0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
8: เกษตรเพื่อประชา
9: วงกลมสีเขียวคล้ายตัวคิวของภาษาอังกฤษติดตามป้ายแสดงสินค้าอาหารหรือพืชผลการเกษตรที่วางจำหน่ายนั้นให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านั้นผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้กำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือเครื่องหมายคิวใช้แสดงกำกับไว้บนสินค้าเกษตรและอาหารทุกประเภทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งกำเนิดส่วนประกอบคุณภาพวิธีการผลิตจนถึงการวางจำหน่ายเพื่อสร้างความมั่นใจไปยังผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นและเชื่อถือต่อสินค้าเกษตรนอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพระดับสูงยิ่งขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการใช้เครื่องหมายคิวพรีเมียมเพื่อรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัยมีการคัดแยกคุณภาพมีการผลิตและการจัดการเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพระดับพิเศษตามเกณฑ์เฉพาะของสินค้าซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสามารถใช้และแสดงเครื่องหมายบนป้ายสินค้าผลิตภัณฑ์และป้ายโฆษณาได้สนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ระดมเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษาในทุกมิติต้อนรับเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายใต้โครงการคิกออฟเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยประจำปี2569เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและผู้ปกครองรวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทั้งด้านร่างกายและจิตใจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนื่องจากเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตการส่งเสริมความประพฤติที่ดีการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องการรับฟังความคิดเห็นและการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของเด็กทั้ง4ด้านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการประกาศความพร้อมของทุกหน่วยงานในการร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัยคุ้มครองและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนโจร500
8: สารวัตร
9: อ้าวพวกเราเร่งมือกันหน่อยนะ
10: จ้า
11: เหนื่อยจังอ่ะแอบนอนอู้ตรงนู้นดีกว่า
12: คุณสวนหลังวัด
13: น้องๆเป็นดาราเปล่าเนี่ย
11: อ๋อเปล่าครับไม่ได้เป็นดาราครับถือว่าเรามาออกค่ายอาสาช่วยกันพัฒนาวัดนะครับ
13: อ๋อพี่ทำกระเป๋าเงินหายอะนะถ้าคืนนี้จะขอพักกับพวกเราด้วยได้ไหมล่ะ
11: ไม่มีปัญหาเชิญเลยครับเต้ยนี่พี่ตุลนะจะมาขออาศัยนอนกับเราคืนหนึ่งอะ
14: พี่เต้ยไว้ใจได้หรือเปล่าไม่รู้หน้าตาเขาดูเหมือนโจร500เลย
11: โจร500คืออะไรอะ
9: โจร500เป็นคำกล่าวที่คนในสมัยก่อนใช้เรียกพวกโจรหรือโจรชั่วแต่ในปัจจุบันบางทีก็ใช้แต่คำว่า500หมายถึงพวกคนเกเรคนไม่ดีนะ
11: เฮ้ยคิดมากนะเอานะเดี๋ยวแก่นรับประกันเอง
9: ดูให้ดีๆก็แล้วกันฉันว่าเขาดูไม่น่าไว้ใจ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: การอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม11ค่ำเหมือนกันนะคะเดือน7ปีมะเมียนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันการธีราลิขิตค่ะนั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะมาพร้อมกับเมฆฟ้าฝนบนฟ้าที่ว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ลมนิ่งมากอากาศเอามากๆเลยเช้านี้นะคะลักษณะอากาศจะเป็นอย่างไรสถานในการฝนการกระจายแล้วก็ปริมาณจะมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เป็นตัวแทน
1: ครับ
0: นะคะไม่ใช่น้องหนึ่งเนาะน้องหนึ่งก็ไปภารกิจนะคะน้องธนิกโชคเกื้อหรือว่าน้องโอ๊กนะคะมาเป็นวิทยากรนะคะสวัสดีค่ะก็ครั้งแรกเหมือนกันที่เจอน้องนะคะแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ค่ะน้องอาร์มภูรินัทประคัมมินนะคะกับการดูแลหน้า Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ร่วมกันจัดรายการนะคะกดรักกดไลค์ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะก็จะพยายามตอบแล้วก็จะพยายามอ่านให้ครบทุกคำถามแล้วก็ทุกคนเลยนะคะส่วนในห้องส่งคุณบรรณภาเอี่ยมสกุลนะคะกับการออกอากาศทางคลื่น AM 1287 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะระยองพิษณุโลกโคราชแล้วก็ชุมพรนะคะแล้วก็อีกหลายๆคลื่นที่ลิงก์สัญญาณของเราไปนะคะทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยทุกท่านด้วยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์023839003แล้วก็023839004นะคะเมื่อเช้าโอ้โหน้องนิก
1: ครับ
0: ไม่ใช่น้องนิกน้องโอ๊ก
1: น้องโอ๊กครับ
0: อากาศอ้าวมากนะคะ
1: ครับ
0: ถึงแม้จะมีเมฆลมไม่พัดเลยตัวแปรวันนี้เกิดจากอะไรและทำไมลักษณะอากาศเป็นแบบนี้นะคะ
1: ครับในเฉพาะวันนี้นะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะครับวันนี้ยังเราเรียกว่าทางกรุงเทพเนี่ยนะครับยังคงมีเมฆค่อนข้างที่เยอะอยู่นะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลจากลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังคงพัดปกคลุมได้ดีอยู่ใช่ครับยังคงพัดปกคลุมอยู
0: ่ตอนนี้เขากำลังยังไง
1: กำลังปานกลางนะครับในปัจจุบันกำลังปานกลางอยู่นะครับเรียกว่าได้ทรงพัดเข้ามาเรื่อยๆนำความชื้นอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับพอความชื้นเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เป็นลักษณะของเมฆที่ค่อนข้างเยอะในวันนี้นะคร
0: ับเมฆหนาตาเลยวันนี้นะคะแต่เช้าเลยด้วยนะคะเมื่อวานก็เช้าเหมือนกันแต่ว่าพอสายๆเขาก็จะเริ่มเคลียร์หายไปกลายเป็นแดดเข้ามา
1: แล้วก็เย็นๆก็อาจจะมาอีก
0: แต่เมื่อวานเย็นแล้วหนึ่งที่ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนโอ้ไปถึงสำโรงโอ้โห
1: เรียบร้อย
0: ไม่คิดว่าถ้าตกหมดก้อนนี้นะทั้งตัวไม่รอดแต่ที่ไหนได้มาแบบปล่อยๆเพราะว่าลมเขาแรงนะคะโชคดีไปแต่ว่าไปเจอแถวๆไทยบ้านปากน้ำนู่นทางนั้นขาประจำนะคะแต่ว่าก็ฝนไม่ได้หนักอะไรมากมายนะคะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้สถานการณ์ฝนแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเป็นยังไงตัวแปรอ๋อเดี๋ยวพูดถึงตัวแปรก่อนเพราะเราสมตะวันตกเฉียงใต้หนึ่งตัวแปรและอีกหนึ่งตัวแปรมีไหม
1: ใช่มีอีกครับในเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็จะมีอิทธิพลทางด้านของภาคกลางภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ทางเทพแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ส่วนอิทธิพลอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราได้เคยได้ยินกันได้ดีก็คือเนี่ยเรียกว่าแนวร่องมรสุมน
0: ะครับที่เราถามหากัน
1: ใช่ครับก็คือแนวร่องฝนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับพาดผ่านแถวบริเวณภาคเหนือนะครับประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ตัวหย่อมบริเวณประเทศตรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับซึ่งแนวร่องฝนที่พาดผ่านเนี่ยก็จะทำให้มีฝนตกชุกนะครับแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องในบริเวณใกล้ๆแนวร่อง
0: แสดงว่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักแน่ๆเลยที่มีพื้นที่แนวร่องพาดผ่าน
1: ใช่ครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ก็แนวร่องก็พาดผ่านบริเวณนั้น
0: ซึ่งอยู่เป็นใจกลางเลยใช่ไหมวันนี
1: ้
0: ถ้าเป็นภาคอีสานบนบนด้วยไหมหรือว่าทางภาคอีสานเลย
1: ทางตอนบนบนนะครับเพราะว่ามันใกล้กับแนวร่องมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูจากเรดาร์นะครับโอ้โหตกชุกตกมาอาจจะตั้งแต่
0: ตอนนี้เรดาร์ตกตรงไหนบ้างสำหรับพื้นที่ที่มีฝนการกระจายเยอะ
1: เรดาร์นะครับตอนนี้ตกอยู่แถวทางจังหวัดอุดรนะครับอุดรเนี่ยทางท่าบ่อนะครับแล้วก็ทางหนองคายบึงกาฬนะครับนครพน
0: ม
1: ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ฝนที่ตกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดนะครับตกแล้วก็จะอาจจะมีช่วงหยุดไปแล้วก็อาจจะตกได้ไปซ้ำๆ
0: เพราะว่าแนวร่องใช่ไหม
1: ใช่ครับตลอดทั้ง
0: โอกาสที่ว่าจะเกิดฝนดีกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเขาจะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วมีลมเข้ามาผสมผสานด้วยไหมกับตัวแนวร่องตรงนี
1: ้ครับแน่นอนครับแนวร่องเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันฟอร์มตัวหรือว่าก่อตัวได้มันก็ต้องมีเรื่องของลมด้วย
0: ลมเข้ามาช่วยด้วย
1: ใช่ครับก็จะช่วยดึงลมเข้ามาช่วย
0: ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของลมกระโชกแรงด้วย
1: ใช่ครับ
0: ฝนฟ้าคะนองยังมีโอกาสมีเกิดขึ้นได้ไหม
1: มีได้ครับมีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนสะสมเนี่ยจนทำให้เกิดฝนตกหนักได้นะครับถึงหนักมากในภาคอีสานตอนบน
0: อีสานบนบนวันนี้เลยนะการกระจายตอนนี้ก็เริ่มมีเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องทั้งวันนะคะทีนี้เราลงลึกรายภาคกันดีกว่าค่ะน้องโอ๊กนะคะว่า ภาคเหนือวันนี้การกระจายยังไงแล้วก็ฝนสะสมที่ผ่านมามีน่าห่วงไหมเกินร้อยมีไหมภาคเหนือนะคะ
1: ครับตอนนี้ล่าสุดนะครับจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะยังไม่ถึงครับ
0: ยังไม่ถึงร้อยไม่มีฝนหนักมากใช่ไหม
1: หน
0: ัก
1: มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบางจังหวัดนะครับที่มีฝนหนักเข้ามา
0: สะสมเข้ามาแล้ว
1: ใช่ครับก็จะมีทางแม่เสรียงนะครับแล้วก็จะมีทางพิษณุโลกนะครับจริงๆถ้าดูในพื้นที่ก็จะมีอาจจะเป็นแค่บางจังหวัดเท่านั้นแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยตกแน่นอน
0: การกระจายดีกี่เปอร์เซ็นต์ในนี
1: ้ดีมากครับการกระจายสำหรับในวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ70%
0: นะครับ
1: ค่อนข้างเยอะนะครับ 70% ของพื้นที่เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแนวที่ว่ามันรับมรสุมนะครับหรือว่าด้านตะวันประเทศไทยด้านตะวันตกนั่นเองนะครับก็อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักมากได้นะครับแถวจังหวัดตากนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตอนล่าง
0: ค่ะเรื่องของมรสุมพอแนวร่องเขาดันมาแนวร่องก็จะไปประจบกันตรงกลางไหมจะทำให้เกิดฝนตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับก็จะมีจริงๆแนวร่องนี้ก็กำเนิดจากเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ทำให้เกิดแนวร่องมรสุมได้ด้วย
0: เน้นจังหวัดเลยค่ะวันนี้สำหรับพื้นที่ภาคเหนือโอกาสฝน 70% เนี่ย
1: ครับสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่นะครับแล้วก็อุตรดิตถ์กำแพงเพชรนะครับพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดตากนะครับแน่นอนนะครับฝนที่จริงๆในช่วงเช้าเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าจะเริ่มมีแล้วจากในด้านแถวจังหวัดตากนะครับโดยพื้นที่ที่จะเสี่ยงภัยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ในช่วงตอนล่างๆที่อาจจะเป็นฝนตกต่อๆได้ทั้งวัน
0: พื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่สูงเทือกเขาก็ต้องระมัดระวัง
1: ด้วย
0: เพราะฝนสะสมในป่าในเขาอาจจะไหลบ่าลงมาได้ใช่ไหมคะต้องดูสีน้ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คิดว่ากี่วันกับตัวแปรตรงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับแนวร่องสำหรับฝนแนวภาคเหนือ
1: ครับในลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยในวันนี้ครับน่าจะเหมือนจะพีคที่สุด
0: พีคสุดอันนี้แล้ว11มิถุนายน
1: ครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับการกระจายตัวของฝนเนี่ยเหมือนจะลดลงไปนะครับเพราะว่าแนวร่องจะค่อยๆขยับขึ้นไป
0: ขยับขึ้นไปใช่ไหม
1: นะครับแนวการกระจายของฝนก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะว่าเราห่างจากแนวร่องมรสุมตัวนี้ครับ
0: แล้วมรสุมก็จะเริ่มอ่อนแรงด้วยหรือเปล่า
1: ลักษณะของลมมรสุมเนี่ยยังคงปกคลุมอยู่นะครับยังปกคลุมต่อเนื่องนะครับปีกำลังปัดกาปกคลุมต่อเนื่องนะครับก็ทำให้แถวประเทศไทยด้านตะวันตกเนี่ยก็จะมีฝนต่อเนื่องได้อยู่ครับ
0: ถึงแม้ว่าแนวร่องเขาจะขยับเลื่อนขึ้นไปนะคะแต่ว่าการทำงานของตัวมรสุมซึ่งเป็นตัวแปรหลักของฤดูฝนเขายังทำงานดีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ทำงานดีอยู่เรื่อยๆครับช่วงนี้ทำงานดีมาก
0: ถึงประมาณ
1: ครับ
0: ถึงประมาณวันไหน12-13ถึงไหม
1: ครับแนวร่องเหรอครับแนวร่องมรสุมน่าจะประมาณคาดวันนี้หรือว่าอาจจะคาบเกี่ยวพรุ่งนี้นะ
0: อีกวันจากนั้นก็จะเป็นตัวแปรตัวหลักก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
1: แล้วก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของลมมรสุมนะครับก็ยังมีฝนได้อยู
0: ่ค่ะนั่นคือพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็การกระจายวันนี้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะมาต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้นะครับให้ฝนโอ้โหการกระจายค่อนข้างดีเหมือนกัน
0: โอ้โหเลยใช่ไหม
1: นะครับประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับแต่ว่าลักษณะของแนวฝนที่มันค่อนข้างมากนะครับที่เป็นลักษณะของฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านตอนบนนะครับเนื่องจากปัจจัยตัวร่องมรสุมมันใกล้ตัวร่องมากกว่าครับก็เลยมีลักษณะของฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งฝนเนี่ยก็ตกต่อเนื่องเลยนะครับแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
0: ฝนสะสมอีสานเป็นไงบ้างที่ผ่านมาน
1: ะครับฝนสะสมอีสานนะครับก็การกระจายค่อนข้างดีนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะมีฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับแถวหนองคายนะครับแล้วก็จะมีทางสกลนครนะครับแล้วก็ทางมุกดาหารด้วยนะครับที่มีลักษณะของฝนตกหนักค่อนข้างจริงๆถ้าเทียบกับภาคเหนือก็การกระจายตัวฝนตกหนักก็มากกว่านะครับตกหนัก
0: เพราะว่าเขาใกล้แนวร่องมากกว่านะคะจุดศูนย์กลางของแนวร่องนั่นเองนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันนี้ก็พีคสุดเหมือนกันสำหรับพื้นที่อีสาน
1: ใช่ครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆก็การกระจายตัวของฝนลดลงนะครับโดยเฉพาะทางท่านภาคอีสานตอนกลางๆเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่าแนวร่องมันจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับแต่ว่าทางอีสานตอนบนก็ยังคงมีย
0: ังได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตอนนี้ชุกต่อเนื่องเลยครับ
0: ค่ะก็ในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้นะคะ 70% แล้วก็ถ้าพูดถึงการกระจายนี่เกือบจะทั้งภาคเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: และพื้นที่ก็น่าจะเป็นสีส้มบางพื้นที่เพราะว่ามีหลายจังหวัดที่ใกล้แนวร่องแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสีเหลืองนะคะพื้นที่สีขาวก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ฮะใช่ครับพื้นที่สีขาวก็มีโอกาสเหมือนกันครับแต่ว่า
0: น้อยกว่าสีส้มกับสีเหลือง
1: ถ้าดูจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ถ้าสมมติสีเหลืองก็จะเป็นถ้า อีสานตอนล่างก็อาจจะประมาณ 20% 10% 20% นะครับเน้นตอนกลางแล้วก็ตอนบน
0: แต่ฝนสะสมอีสานนิดนึงนิดนึงจะได้ดูว่าพื้นที่ไหนน่าเป็นห่วง
1: ครับพื้นที่น่าเป็นห่วงก็จะมีจังหวัดหนองคายนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็ทางด้านขอบบุกนะฮะ
0: 50กว่านะ 56.6 นะ
1: ใช่ครับ
0: แม่เสลียงต่างหาก
1: ก็จะมีประมาณนี้นะครับมากมากสุดก็จะเป็นหนองคายนะครับทางหนองคาย
0: หนักมากแล้วนะ
1: ใช่เกือบแล้วครับ
0: แต่หนองคายใกล้แม่น้ำโขงไหมการระบายน่าจะดีไหม
1: ใช่ครับการระบายก็น่าจะดีด้วยครับ
0: ค่ะก็ต้องระมัดระวังฝนสะสม80กว่าแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ทิ้งท้ายในพื้นที่ภาคอีสานไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อภาคกลางกันขอรับสายกันก่อนนะคะ2สายรออยู่ค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครนะคะคุณเจเจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ2ท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเจครับ
2: ค่ะครับสมุทรสาครช่วงบ่ายวันนี้ช่วงบ่ายข้างวันนี้จะมีโอกาสฝนเหมือนเมื่อวานอีกมั้ยครับ
1: ลักษณะของฝนเนี่ยเหมือนจะใกล้เคียงกันกับเมื่อวานนะครับเราอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับวันนี้นะครับก็คงเป็นลักษณะของฝนค่อนข้างชุกคล้ายๆกับเมื่อวานเลยครับ
2: แล้วพรุ่งนี้ถือว่าจะหนักกว่าวันนี้ใช่มั้ยคะ
1: ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มค่อยๆคลายตัวไปนะครับแต่ก็คงยังมีฝนตามฤดูอยู่เปอร์เซ็นต์ฝนก็อาจจะเริ่มลดลงนะครับ
2: ครับอยากทราบว่าช่วงไอ้

0: ตอบ
1: น
0: ก
1: ะคร
0: ่
1: ั
0: อ
1: บ
0: น
1: เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าพอถึงในช่วงนี้เดือนมิถุนาใช
0: ใช
1: ่ไหม
0: ่
1: ครับแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยเราจะประกาศประมาณช่วงกลาง
0: ตุล
1: ตุ
0: า
1: ลานะครับมันค่อนข้างที่จะ
0: ยาวน
1: แว
0: าน
1: ร
0: เน
1: ี
0: า
1: ่
0: ะ
1: อยู่นะครับแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าโดย3เดือนข้างหน้านะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยในช่วง3เดือนนี้ก็จะมีความแม่นยำมากกว่าซึ่ง3เดือนนี้ก็จะเป็นเอลนีโญอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีกำลังของมันนะครับเอลนีโญก็จะมีกำลังปัดเล็กน้อยนะครับปัดกาแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่เอลนีโญในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณฝ
0: ฝ
1: น
0: น
1: นะครับแต่ถ้าเทียบดูปริมาณฝนจากค่าปกติเนี่ยมันก็แตกต่างแค่10%เท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: นะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครนะครับที่ฝนลดลง
0: ที่ฝนลดลงใช่ไหมคะกับเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญที่มีผลกระทบใช่ไหมคะ
1: คร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวยังอยู่อีกหลายเดือนน้องเจต้องตามลักษณะอากาศไปอย่างต่อเนื่องแหละนะคะ
1: เดี๋ย
0: ถ
1: ว
0: ้า
1: จะ
0: เปล
1: ร
0: ี่ย
1: อ
0: นแปล
1: ผ่าง เดือนนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะสรุปได้ดีขึ้น
0: ให้เข้าหน้าหนาวก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะ
2: ค่ะขอบคุณ
0: ค
2: นะ
0: ่ะขอบคุณมากค่ะน้องเจเจนะคะสวัสดีค่ะขออีกสายนะคะวันนี้ขอสองสายเนาะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพี่โอเล่แล้วก็คุณธนกิจใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะคุณธนิกน้องโอค่ะ
3: คุณธนิกด้วยนะคะผม
1: ครับ
3: เมื่อวานนี้ที่ฉะเชิงเทราประมาณ3 โมงครึ่งก็มีฝนแล้วก็มีแต่ฟ้าคะนองนี่โอ้โหฟ้าคะนองไม่มีแต่ว่าฟ้าคะนองมีช่วง11 โมงครับผม
1: ครับ
3: แล้ววันนี้จะมีฟ้าคะนองนี่เหมือนเมื่อวานอีกหรือเปล่าครับผม
1: ก็ยังมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองอยู่ครับแต่ว่าช่วงเวลาอาจจะชิปอาจจะเลื่อนไปหน่อย
0: ขยับเข้าหรือขยับออก
1: ขยับออกไปคิดว่าวันนี้น่าจะ
0: บ่ายมากกว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวาน3 โมงวันนี้ประมาณ
1: เมื่อวานที่เขาบอกก็คืออาจจะเป็นช่วง11 โมง
0: อ๋อ11 โมง
1: มี11 โมงด้วยเป็นฝนฟ้าคะนองนะครับวันนี้อาจจะเป็นช่วงนั้นนะครับช่วงบ่าย 3 บ่าย 4เป็นต้นไปนะครับต้องรอดูช่วง
3: คือวันนี้ซักผ้าไม่เต็มเลยอ่ะจะไม่รู้จะมีแดดไหมหรือเปล่า
0: อันนี้เนาะซักผ้าหน้าฝนนี่ต้องสนใจนิดนึงนะ
1: ครับวันนี้แดดเยอะนะครับเอ้ยแดดนี่น้อยครับแดดน้อยแต่ว่าตัวเมฆนี่ค่อนข้างเยอะครับ
0: ใช
3: ่ขออนุญาตถามแล้วก็ให้ตอบทางวิทยุได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ที่ฟังพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าไอ้ข่าวพยากรณ์อากาศต้นชั่วโมงเขาบอกว่าเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนบนนี่ผมจะถามว่าแล้วจะให้ตอบทางวิทยุแล้วจอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนบนนี่มีแนวโน้มเขาจะเป็นพายุได้หรือเปล่านะครับขอบคุณครับผม
1: ครับถ้าพูดถึงแนวโน้ม
0: ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยเนาะค่ะคุณธวัชชัยนิดนึงสำหรับยอม
1: ใช่ครับตัวยอมเนี้ยเหมือนจะยังไม่ได้เป็นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของแค่ตัวยอมความกดอากาศต่ำ
0: อยู่ใกล้แนวชายฝั่งมากไปใช่ไหมไม่ได้อยู่กลางทะเลใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ปัจจัยอื่นที่มาเสริมก็คือลมที่มันเข้ามาเสริมเนี้ยมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร
0: ่
1: ครับเพราะว่าลมมันจะค่อยๆอ่อนลงแถวๆนั้นนะครับ
0: ก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาตัวแต่อย่างใดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นแค่ยอมแล้วก็จะสลายตัวไปแล้วก็แนวร่องก็จะขยับขึ้นไปด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะมาต่อกันในพื้นที่ภาคกลางค่ะน้องโอ๊กนะคะกับเรื่องของการกระจายของฝนนะคะแล้วก็ฝนสะสมที่ผ่านมาด้วยสำหรับพื้นที่ภาคกลางมีพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเปล่านะคะ
1: ครับในสำหรับภาคกลางนะครับก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับการกระจายตัวประมาณ 60% นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านตะวันตกนะครับแถวกาญจนบุรีนะครับอุทัยธานีราชบุรีนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ก็ยังคงการกระจายค่อนข้างดีนะครับทางด้านตะวันตกนะครับส่วนทางจังหวัดสุพรรณนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเนี่ยการกระจายก็ค่อยลดลงไปนะครับแต่มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองตามฤดูกาลได้อยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ฝนสะสมนะครับของเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมากกว่านะครับทางอุทัยธานีนะครับแล้วก็ทางนครสวรรค์นะครับทางด้านตะวันตกของทางนครสวรรค์ด้วยนะครับก็จะมีลักษณะของฝนค่อนข้างดีนะครับการกระจายตัวค่อนข้างด
0: ีการกระจายดีแต่ว่าปริมาณฝนสะสมยังไม่น่าเป็นห่วง
1: ยังไม่น่าเป็นห่วง
0: นะคะก็ต้องตามต่อเนื่องวันนี้พีคสุดเหมือนกันสำหรับพื้นที่ภาคกลางการกระจายและปริมาณพวกนี้ก็เริ่มจะลดลงเหมือนกัน
1: เริ่มลดลงครับแต่ว่ายังเน้นทางด้านเฉพาะ
0: ตะวันตก
1: ด้านตะวันตกนะครับเพราะลมมรสุมในช่วงนี้มันมีพัดมาได้ต่อเนื่องครับ
0: ก็จังหวัดที่อยู่ในด้านตะวันตกของประเทศไทยมีโอกาสได้รับฝนมากกว่าพื้นที่อื่นอ่ะเนาะมาต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะยังไงบ้างวันนี
1: ้ในภาคตะวันออกเนี่ยก็จริงๆในช่วงนี้นะครับมันนอกจากทางด้านประเทศไทยด้านตะวันออกด้านตะวันตกแล้วนะครับด้านตะวันออกก็จะเป็นพื้นที่หนึ่ง
0: ด้านรับลมมรสุมเหมือนกัน
1: ใช่ครับเป็นด้านรับเหมือนกันโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดเนี่ยก็ยังมีลักษณะของฝนตกหนักอาจจะถึงหนักมากได้เลยนะครับในทุกๆวันนะครับในช่วงนี้นะครับเน้นทางด้านชายฝั่งทะเลนะครับทางระยองจันทาแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับ
0: จะเห็นว่าภาคพื้นที่เสียงภัยจะจันทราจะเป็นสีส้มแสดงว่าเขาจะได้รับอิทธิพลมากกว่าตอนระยองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นสีเหลือง
1: ใช่ครับก็จริงๆก็ครึ้มท ั้งวันเช่นเดียวกั

0: ทั่วประเทศครับ
1: วันนี้น่าจะหาแดดยากนะใครจะซักผ้าก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะแล้วก็คลื่นลมนะคะยังไงบ้างสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออก
2: นะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับคลื่นลมยังเราเรียกว่ากระปัดกลางต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะครับทางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกนะครับแน่นอนในช่วงนี้นะครับก็คลื่นก็จะมากกว่า2เมตรครับ
1: เรือเล็กไม่ได้ห้ามให้งดออกจากฝั่งแต่ว่าต้องเดินเรือกันด้วย
2: ความระมัดระวัง
1: นะฮะฝนสะสมภาคตะวันออกเมื่อวานมีฝนหนักมากไหม
2: ครับฝนสะสมเมื่อวานนะครับก็ในภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนหนักแล้วก็หนักมากด้วยนะครับฝนหนักก็จะอยู่ทางนครนายก
1: นครนายก
2: ใช่นะครับนครนายกครับแล้วก็อาจจะอยู่ที่แพร้วนะครับที่แพร้ว 46.5 มิลนะครับแล้วก
1: ็แน่นอนที่พริ้วสถานีเกษตรพริ้ว
2: ใช่ครับ
1: จันทบุรี
2: แต่ก็แน่นอนครับถึงมีหนักมากที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
1: แน่นอน
2: จังหวัดที่ฮิตมาก
1: ด้านรับมรสุมเต็มๆนะ
2: คะมีหนักมากด้วย
1: คลองใหญ่นี่ประจำที่เราจะได้ยินชื่อนะคะ
2: ใช่ครับมาทุกวันเลยครับ
1: หน้าไหนก็ได้รับฝนดีนะตราดจันทบุรีนะคะลองไปพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะน้องนิ้งการกระจายกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกน่าจะต้องน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกแน่นอน
2: ในภาคใต้นี่เราแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับเริ่มจากภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันเลยนะครับวันนี้เราไม่ให้ฝนตกหนักเลยนะครับเพราะฝนเนี่ยไปตกภาคตะวันตกด้านตะวันตกหมดแล้วนะครับในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับแล้วจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์นครนะครับพัทลุงแล้วก็ทางสงขลานะครับเป็นฝน
1: แต่เมื่อวานฝนดีมากเลยนะใต้ออกที่พี่รายงานเรดาร์ฝนสะสมหนักไหมหนักมากมั้ย
2: ใช่ครับเมื่อวานก็จะมีอยู่มีฝนตกหนักมากอยู่นะครับ
1: สว่างเนาะ
2: ที่สว่างนะครับที่สว่าง
1: เกินร้อยอ่ะ
2: เกินร้อยเลยคือมีอยู่ที่เดียวนะครับ
1: ไอ้กระจุกอยู่ตรงนั้น
2: ใช่ครับส่วนที่อื่นว่าจะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางนะครับ
1: ทำไมสว่างมันถึงได้มีฝนกระจุกอยู่ตรงนั้นที่เดียวมันเป็นใจกลางเมืองหรือว่าด้านจุดพีคสุดที่ฝนไปกองรวมอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
2: ใช่น่าจะเป็นฝนที่มันกองบังเอิญที่จะไปกอง
1: ตรงนั้นน่ะเน
2: า
1: ะ
2: ครับลบจากด้านตะวันตกเนี่ยมาสอบกัน
1: นะฮะแล้ววันนี้ก็การกระจาย 40% นะคะฝนหนักวันนี้ไม่มีนะคะ
2: ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่มีฝนหนักครับ
1: คลื่นลมเป็นยังไงบ้างภาคใต้ฝั่งตะวันออก
2: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้คลื่นลมยังปกตินะครับโดยมีทะเลคล้ายกับภาคตะวันออกเลยนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตร
1: ครับ
2: แล้วก็บริเวณที่พี่หวดฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: ก็เรือนเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ได้ห้ามเรือเล็กเหมือนกันสำหรับการออกจากฝั่งนะคะ
2: ครับ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะต่อเนื่อง
2: นะครับทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยฝนละ80นะครับซึ่งมากกว่า
1: การกระจายมากกว่าทุกพื้นที่เลย 80% นะ
2: ครับแล้วก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับภาพด้านขวาเนี่ยจะเน้นทางด้านจังหวัดระนองนะครับพังงานะครับแล้วก็จะมีทางภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังนะครับแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมเนี่ยในจะดูจากเรดาร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจายค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยให้ 80% นะครับ
1: ก็การกระจาย 80% ระมัดระวังฝนหนักด้วยฝนสะสมค่ะยังไงบ้าง
2: ครับสำหรับฝนสะสมนะครับก็แน่นอนครับ
1: เหมือนกัน
2: มีเพื่อนจันทบุรีแล้ว
1: ระนอง
2: ก็คือจังหวัดระนองนะครับ 114.4 ซึ่งมากที่สุดสำหรับประเทศไทยในเมื่อวาน
1: วันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะระนองนะคะฝนสะสมนี่คงดีต่อเนื่องนะคะเป็นมีรายชื่อสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากเหมือนกันนะคะ
2: มีระนองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีฝนตกหนักด้วยทางกระบี่นะครับทางพังงาทางตะกัวป่านะครับแล้วก็อาจจะเกือบๆแถวๆจังหวัดตรังนะครับที่มีฝนตกหนักนะครับสำหรับรายงานฝนเมื่อวานนี้นะครับ
1: ก็ระมัดระวังต่อเนื่องนะคะสำหรับฝนสะสมวันนี้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกการกระจาย 80% นะคะเกือบจะแทบทางภาคเลยทีเดียวนะคะเราคลื่นลมยังคงให้ระมัดระวังเรือเล็กนี่ในพื้นที่ภาคใต้ตกนี่ให้งดออกจากฝั่งหรือเปล่า
2: ครับให้เฝ้าระวังนะครับเพราะว่าเนี่ยมันลมจากถ้าดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรางดเพราะว่ามันเป็นลักษณะของลมมรสุมกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ2-3 วันที่ผ่านมาก็จะลดลงเหลือกำลังปานกลางแล้วนะครับขึ้นลมนะครับเราแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงบนก็จะมีขึ้นลมค่อนข้างที่จะแรงหน่อยนะครับตั้งแต่พังงาขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกก็จะมากกว่า2เมตรนะครับภูเก็ตลงมาก็ 1-2 เมตรนะครับ
1: เช่นเดียวกัน
2: กับภาคตะวันออกครับ
1: ก็เดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะคะทีนี้ใจกลางหลักของประเทศเหมือนกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานเห็นฝนแล้วโอ้ยเลยอะแต่ถ้าตกมาเต็มๆนี่คือมีแบบหนาวแน่เหมือนกันนะคะแต่ว่าโชคดีที่เขาลมแรงเมื่อวานนะคะเป็นวันนี้การกระจายยังคงดีเหมือนเมื่อวานไหม
2: โอ้การกระจายนะครับดีเหมือนเมื่อวานเลย 60%ประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับแต่ฝนเนี่ยมันจะค่อยๆมาเพราะว่ามันจะค่อยมาจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวลมมรสุมนะครับแต่จังหวัดราชบุรีนะครับนครปฐมค่อยๆเข้ามาทางกรุงเทพนะครับน่าประมาณช่วงเย็นๆนะครับที่จะเริ่มมีฝน
1: แต่ว่าเช้ามาก็เริ่มมีเมฆก่อตัวแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็โอกาสฝนก็น่าจะเป็นบ่ายค่ำเหมือนกันที่มีโอกาสตกใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะฝนสะสมเมื่อวานกรุงเทพมหานครมีที่ไหนมากๆ
2: ครับฝนสะสมของเมื่อวานนี้นะครับก็จริงๆยังไม่ถึงกับหนักเลยนะครับฝนส่วนใหญ่จะเป็นฝนจริงๆฝนเล็กน้อยถึงปานกลางได
1: ้ถ้าหนักมากนี่มีหนาวเหมือนกัน
2: ไม่มีครับ
1: ระบายนี่คงจะย่ำแย่เลยแหละนะคะ
2: ครับไม่มีคร
1: ับ โอเคนี่คือลักษณะอากาศนะคะ24ชั่วโมงเช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะการกระจายวันนี้น้องโอบอกว่าเป็นวันที่พีคสุดแล้วนะคะจากตัวแปรของแนวร่องมรสุมที่เขาไปอยู่ด้านบนของประเทศเรานะคะประเทศไทยเราแล้วก็ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตัวแปรหลักของบ้านเรานั่นเองนะคะก็ติดตามอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลพื้นที่ชายเขาสูงๆอะไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ทีนี้เรามาตอบคำถามกันค่ะน้องโอ๊กนะคะทำไมจะเรียกน้องนิกตลอดไม่เข้าใจ ไปดูช่อง YouTube กันก่อนนะคะคำถามคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ค่ะเมื่อวานลพบุรีฝนตกหนักทั่วจังหวัดครับวันนี้ลพบุรีทั้งจังหวัดอีกหรือไม
2: ่ครับในจังหวัดลพบุรีเนี่ยถ้าดูจากภาคกลางในวันนี้นะครับน่าจะการกระจายน่าจะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับ
1: เมื่อวานอีกเหรอฮะ
2: ใช่ๆครับแล้วก็จะมีแต่ว่ายังติดในเรื่องของฝนตกหนักได้อยู่นะครับฝนตกหนักก็ยังคงมีอยู่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่าฝนตกหนักที่เกิดขึ้นหน้าทางด้านตอนออกนะครับทางชัยบัวดาลนะครับทางท่าหลวงแล้วก็พัฒนานิคมนะครับทางลพบุรีด้านตอนออก
1: มีโอกาสที่จะเกิดฝน
2: ใกล้แนวเขาใช่ครับ
1: ค่ะเมื่อวานลพบุรีฝนสะสมเท่าไหร่คะน้องโอ
2: ๊ครับสำหรับลพบุรีเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็ประมาณ 16.1 นะครับแต่ว่าอาจจะใกล้อาจจะห่างจากตัวแนวฝนตกหนักที่เกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะตรวจสถานีตรวจ
1: สถานีอาจจะอยู่ห่างนะคะอาจจะมีฝนตกหนักมากกว่าที่สถานีเราตั้งอยู่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณอะไรเนี่ยที่สีเชียงใหม่ตกทั้งคืนแต่ไม่แรงสีเชียงใหม่หนองคายไหมน่าประมาณนั้นหนองคายใกล้แนวร่องใช่ไหม
2: ใช่ครับถ้าหนองคายเนี่ยใกล้แนวร่องมรสุมมากเลยนะครับก็จริงๆถ้าเมื่อวานตกวันนี้ก็ยังตกอยู่
1: ตกอยู่นะครับแล้ววันนี้พีคสุดด้วยสิ
2: ใช่ครับวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้ทั้งวันแต่ว่าแล้วลักษณะของฝนเนี่ยอาจจะเป็นฝนเอื่อยๆตกเรื่อยๆนะครับฝนตามแนวร่องมรสุมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับฝนฟ้าขนองรุนแรงมากนะครับเป็นฝนทั่วๆไป
1: ตกแบบไม่น่าตกขึ้นก็ตกขึ้นก็ตกอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ใกล้แนวร่องอะเนาะตัวแปรเขาเอื้อให้เกิดการตกนะคะเรื่องของฝนนั่นเองนะคะนั่นคือคำถามช่อง YouTube ของเรานะคะกับการดู25คนดูขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะกับช่อง YouTube นะคะกลับมาที่หน้า Facebook Live ของกรมอุตุ
0: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สอปตลงพื้นที่ด่านสะเดาเตรียมพร้อมประชุม EWG ครั้งที่5เดินหน้าเชื่อมถนนไทยมาเลเซียยกระดับเศรษฐกิจชายแดนนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่และหารือร่วมกับนายบรรทูลอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคร่วม EWG ครั้งที่5ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียณห้องประชุมด่านบุกิตกายูอิตัมรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงทางคมนาคมบริเวณด่านชายแดนสะเดาแห่งใหม่ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าหารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสรุปแนวทางการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ของไทยกับด่านบุกิกายูอิตัมของประเทศมาเลเซียการบริหารจัดการจราจรข้ามแดนการกำหนดแนวเขตพื้นที่ปฏิบัติงานและความพร้อมในการเปิดใช้งานด่านชายแดนแห่งใหม่อย่างเป็นทางการทั้งนี้การประชุม EWG ครั้งที่5ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ชายแดนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนโฆษณาเกินจริงผิดกฎหมาย
17: ขาวิ่งภายใน7วันเห็นผลภายในกระปุกเดียวพร้อมส่วนผสมของทองคำแท้บริสุทธิ์เอาแล้วไม่ขาวให้มันรู้ไปสิมาๆๆๆโบกค่ะ
18: oh, no. เอาอีกแล้วสมอนไปซื้อครีมจากไหนเนี่ยตั้งก่อนนะผื่นขึ้นหน้ายังไม่เข็ดอีกหรือไงไหนไหนไหนเอาฉลากมาให้ฉันดูสิฉันว่ามันโฆษณาเกินจริงอยู่นะโอ้โหชัดเจนเลยฉลากก็ไม่ชัดเจนเครื่องหมายอย.ก็ไม่มีนี่เธอไปซื้อมาใช้ได้ยังไงหน้าพังขึ้นมาใครจะรับผิดชอบหันมาใช้ครีมที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย.เธอฉันน่ะเป็นห่วงนะเนี่ยถึงได้เตือนเธอ
19: ถูกต้องแล้วค่ะผู้บริโภคเองมีหน้าที่ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองและควรระมัดระวังข้อความโฆษณาที่บรรยายสรรพคุณเกินจริงรวมทั้งฉลากสินค้าต้องแสดงสรรพคุณที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอีกด้วยค่ะ การโฆษณาสินค้าเกินจริงหรือเป็นเท็จการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวมมีความผิดตามกฎหมายค่ะมีโทษจำคุกแล้วก็ปรับเงินถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าดังกล่าวก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเช่นกันค่ะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
6: ้คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
21: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
22: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์รับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้เช่นเดิมนะครับเราพบกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจรนครราชสีมาแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับอัปเดตทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวภาคกรทางการประจำวันนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของนักกีฬาวีลแชร์นะครับของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของเชิญชวนรับชมนะครับการถ่ายทอดสดจากสหประชาชาติโดยมีองค์กรตัวแทนของคนพิการในจังหวัดในประเทศไทยนะครับที่ไปเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นทางด้านของกระทรวงเป็นกรมส่งเสริมนะครับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็ผู้แทนไทยในสหประชาชาตินะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ถ้ามีคนบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกทะลุ90มิลลิเมตรหลายคนอาจจะคิดแค่ว่าสงสัยวันนี้ต้องพกร่มคันใหญ่หน่อยใช่ไหมคะหรือไม่ก็แบบต้องหาเสื้อกันฝนติดกระเป๋าไว้
2: ใช่ครับคนส่วนใหญ่ก็คงคิดแค่นั้นแหละครับ
1: แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลข90มิลลิเมตรที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยนี้มันคือมวลน้ำมหาศาลเลยนะคะที่พร้อมจะพังทลายหน้าดินและกลืนถนนทั้งสายได้เลยค่ะ
2: ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: จริงค่ะและถ้าเราขยับภาพจากเรื่องภัยธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ไปสู่เรื่องของโครงสร้างสังคมคือทำไมการเกิดมาเป็นผู้หญิงและเป็นคนพิการในเวลาเดียวกันถึงทำให้การใช้ชีวิตยากขึ้นเป็นทวีคูณ
2: โอ้โหเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับ
1: คือมันไม่ใช่แค่เอาความลำบากมาบวกกันแบบ1บวก1เป็น2นะคะแต่มันมีกลไกอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราเรียนรู้และรับมือกับมันได้ค่ะ
2: ครับผมถือเป็นการเปิดประเด็นที่ชวนให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับข้อมูลรอบตัวเลยครับว่าภายใต้ตัวเลขหรือสถานการณ์ธรรมดาเนี่ยมันมีกลไกอะไรซ่อนอยู่บ้าง
1: ใช่เลยค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารประจำวันในช่วง NMAAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: ครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาภารกิจของเราในการเจาะลึกวันนี้ตรงกับข้อมูลข่าวสารของวันพฤหัสที่11 มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
2: วันนี้รูปแบบรายการเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: รูปแบบของเราวันนี้จะเป็นการอ่านข่าวผสมเล่าข่าวนะคะเราจะลงรายละเอียดกันแบบจัดเต็มเลยไม่มีการสรุปตัดทอนเพื่อให้ได้รับเนื้อหาและรายละเอียดกันอย่างครบถ้วนที่สุดค่ะ
2: โหจัดเต็มกันเลยทีเดียว
1: แน่นอนค่ะเราเริ่มต้นจากเรื่องที่ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อเราแบบทันทีทันใดที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือสภาพอากาศค่ะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น
2: มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะและหนักมากในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนภาคตะวันออกและใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอยากให้ช่วยวิเคราะห์ภาพรวมหน่อยค่ะว่าต้นตอของสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ทำไมฝนถึงมาเทกระจาดเอาช่วงนี้คะ
2: คือแบบนี้ครับถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดที่สุดเนี่ยเราต้องมองระบบสภาพอากาศของโลกเป็นเหมือนเครื่องยนต์ขนาดยักษ์ครับตอนนี้เรามีชิ้นส่วนสำคัญ2 ชิ้นที่กำลังทำงานประสานกันอย่างหนัก
1: ชิ้นแรกคืออะไรคะ
2: ชิ้นแรกคือร่องมรสุมครับที่พาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนของเรากำลังเชื่อมต่อเข้าไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
1: เดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้นิดนึงคำว่าร่องมรสุมกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเวลาฟังพยากรณ์อากาศเราได้ยินกันบ่อยมากๆแต่มันทำงานร่วมกันยังไงคะทำไมมันถึงกลายเป็นเครื่องยนต์ผลิตฝนได
2: ้อ๋อคือลองจินตนาการว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันคือเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางทะเลจีนใต้ครับ
1: เครื่องดูดฝุ่นเลยนะคะ
2: ใช่ครับธรรมชาติของอากาศคือมันจะลอยตัวสูงขึ้นเมื่อเจอความร้อนทำให้เกิดพื้นที่ว่างอากาศจากบริเวณรอบๆจึงต้องพุ่งเข้ามาแทนที่ทีนี้ร่องมรสุมก็ทำหน้าที่เหมือนท่อขนาดใหญ่ที่ส่งผ่านอากาศและความชื้นให้ไหลเข้าไปหาเครื่องดูดฝุ่นตัวนั้นครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: แต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีชิ้นส่วนที่2คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
1: แล้วตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรคะ
2: ตัวนี้แหละครับที่ทำหน้าที่เหมือนพัดลมตัวใหญ่ที่คอยพัดเอาไอ้น้ำและความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่อง
1: โหมีทั้งเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็พัดลมเลยนะคะ
2: ครับพอความชื้นมหาศาลโดนพัดมาปะทะกับแผ่นดินและถูกดึงเข้าไปในร่องมรสุมผลลัพธ์ก็คือการกลั่นตัวลงมาเป็นฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนี่แหละครับ
1: อ๋อเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะมันคือการที่มีทั้งเครื่องดูดความชื้นและพัดลมเป่าความชื้นทำงานพร้อมกันนี้เองทีนี้ขอเจาะลึกแบบกลางแผนที่ลงไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราเลยนะคะวันนี้เราเตรียมมาจัดเต็มมาก
2: ครับข้อมูลฝั่งอีสานเป็นยังไงบ้างครับ
1: ข้อมูลระบุว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเดี๋ยวจะไล่เรียงรายชื่อจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังแบบไม่ให้ตกหล่นเลยนะคะ
2: ได้เลยครับเชิญครับ
1: เอาโซนบนก่อนนะคะมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะ
2: โหนี่แค่โซนเหนือของอีสานก็กวาดไปเยอะมากแล้วนะครับ
1: ใช่ครับโซนนี้คือด่านหน้าที่รับอิทธิพลจากร่องมรสุมแบบเต็มๆเลยล่ะค่ะ
2: อืมยังไม่หมดนะครับขยับลงมาตอนกลางและตะวันออกของภาคมีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับ
1: โอ้มาเกือบครบทุกจังหวัดแล้วนะครับเนี่ย
2: ปิดท้ายด้วยโซนล่างเลยครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษสรุปก็คือแทบจะครอบคลุมทุกตารางนิ้วของภาคอีสานเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันทั้งภูมิภาคเลยครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูเรื่องอุณหภูมิกันบ้างค่ะภาพรวมภาคอีสานต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสและสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นเมืองหลักๆล่ะครับอุณหภูมิสวิงมากไหม
1: อันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะอากาศสวิงพอสมควรเลยจังหวัดเลยต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสคือเช้าเย็นสบายแต่บ่ายนี่ร้อนจัดเลยนะคะ
2: โหห่างกันเป็น10องศาเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะนครพนมต่ำสุด24สูงสุด34ขอนแก่น24-35มหาสารคาม24-36นครราชสีมา25-35และอุบลราชธานีต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะ
2: ตัวเลขอุณหภูมิที่ต่างกันหลัก10องศาระหว่างเช้ากับบ่ายแบบนี้ร่างกายคนเราปรับตัวลำบากนะครับยิ่งมีฝนตกความชื้นสูงด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพให้ดีเลย
1: ค่ะมีจุดนึงที่สงสัยมาตลอดเลยค่ะเวลาเราได้ยินประกาศว่าฝนตกหนักมากหรือมีการระบุตัวเลขว่า 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปเขาเอาไม้อะไรไปวัดคะถึงรู้ว่ามันตกลงมา90มิลลิเมตร
2: เป็นคำถามที่เจาะลงไปถึงแก่นของอุตุนิยมวิทยาเลยครับ
1: แล้วทำไมแค่ไม่ถึง10เซนติเมตรมันถึงกลายเป็นตัวเลขที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ล่ะคะ
2: คือการวัดปริมาณฝนเขาไม่ได้ใช้ความรู้สึกครับแต่เขาใช้เครื่องมือที่เรียกว่ากระบอกวัดน้ำฝนตั้งไว้ในพื้นที่เปิดโล่งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาในรอบ24ชั่วโมง
1: อ๋อมีกระบอกวัดตั้งไว้เลย
2: ครับโดยมีเกณฑ์ชัดเจนเลยครับถ้าฝนเล็กน้อยคือ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรปานกลาง 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรฝนหนัก 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตร
1: อืมแล้วถ้าหนักมากล่ะคะ
2: ฝนหนักมากคือ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปครับทีเนี้ยทำไม 90.1 มิลลิเมตรถึงน่ากลัวลองนึกภาพพื้นที่1ตารางเมตรนะครับ
1: ค่ะ
2: 1ตารางเมตรถ้ามีฝนตกลงมา90มิลลิเมตรมันเท่ากับการเทน้ำ90ลิตรลงบนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1เมตรคูณ1เมตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเลยนะครับ
1: โอ้โห90ลิตรต่อ1ตารางเมตรถ้าเป็นภูเขาทั้งลูกหรือถนนถึงสายมันคือมวลน้ำระดับหมื่นหรือแสนลิตรเลยนะคะนั่น
2: ถูกต้องเลยครับแล้วดินในธรรมชาติมันมีขีดจำกัดในการอุ้มน้ำเหมือนฟองน้ำนะครับพอฟองน้ำมันอมน้ำจนเต็มความจุแล้วน้ำที่เทลงมาหลังจากนั้นมันจะไม่ซึมลงดินอีกต่อไป
1: แปลว่ามันก็จะไหลบ่าออกมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่มันจะไหลบ่าไปตามผิวดินกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทันทีนี่แหละครับคือเหตุผลที่ตัวเลข 90.1 มิลลิเมตรจึงเป็นเส้นตายของการเตือนภัย
1: ชัดเจนมากค่ะพออธิบายแบบนี้เห็นภาพความน่ากลัวของตัวเลขทางสถิติเลยนะคะสำหรับพื้นที่อื่นๆภาพรวมก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันค่ะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60
2: ทะเลทางภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างครับ
1: โดยภาคตะวันออกทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยฝนร้อยละ40แต่ที่ต้องระวังหนักเลยคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ะ
2: โหฝั่งอันดามันฝนเยอะไหมครับ
1: ฝนปาเข้าไปร้อยละ80ของพื้นที่เลยค่ะคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
2: ครับผม
1: ข้อมูลทั้งหมดนี้หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182ได้เลยนะคะในเอกสารอ้างอิงระบุชื่อผู้พยากรณ์คือนางสาวเอกอนงเคียนทองและผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศนายสุรพงษ์สารปะค่ะ
2: ข้อมูลสภาพอากาศเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเรากำลังเผชิญกับเงื่อนไขทางธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแต่เราสามารถเตรียมพร้อมและสร้างระบบมารองรับมันได้
1: จริงค่ะซึ่งแนวคิดนี้พาเราไปสู่เรื่องราวระดับโลกที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับนั่นคือการสร้างระบบเพื่อรองรับเงื่อนไขทางสังคมที่เราเลือกเกิดไม่ได้
2: โอ้โหเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นที่2ของเราได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยครับตอนนี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีงานใหญ่ระดับโลกนั่นคือการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสมัยที่19หรือ COSP 19ครับ
1: งานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรหรอครับในงานนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อรำลึกวาระครบรอบ20ปีของอนุสัญญา CRPD อีกด้วยค่ะ
2: ครับอนุสัญญา CRPD คือเสาหลักสำคัญที่ยืนยันว่าคนพิการทุกคนบนโลกนี้ต้องได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมครับสิ่งที่น่าจับตามองอย่างมากคือประเทศไทยได้ขึ้นเวทีนี้ในฐานะตัวแทนที่ร่วมสะท้อนปัญหาและทิศทางในอนาคต
1: มีหน่วยงานไหนไปบ้างคะ
2: โดยมี3หน่วยงานหลักที่เป็นฟันเฟืองสำคัญครับ
1: ใช่ค่ะประกอบด้วยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกและผู้แทนจากสภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศค่ะ
2: ถือเป็นตัวแทนระดับประเทศที่สำคัญมากเลยครับ
1: แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดเลยคือหัวข้อการประชุมค่ะเขาใช้หัวข้อว่าการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนพิการเปราะบางรวมถึงสตรีพิการกลุ่มคนพิการที่ขาดการเข้าถึงสิทธิและผู้มีอัตลักษณ์ทับซ้อน
2: หัวข้อนี้ลึกซึ้งมากครับ
1: ขอเจาะตรงคำว่าผู้มีอัตลักษณ์ทับซ้อนเลยค่ะเอาตรงๆนะคะฟังดูเป็นศัพท์วิชาการมากๆสมมติว่ามีคนนึงเกิดมามีฐานะยากจนนี่คืออุปสรรคหนึ่งข้อแล้วเขายังเป็นคนพิการอีกนี่ก็อุปสรรคอีกหนึ่งข้อมันก็แค่ความลำบาก2ข้อมารวมกันไม่ใช่หรอคะ
2: หลายคนก็อาจจะมองแบบนั้นครับ
1: แล้วทำไมเวทีระดับโลกถึงต้องให้ความสำคัญและมีศัพท์เฉพาะมารองรับเรื่องนี้ด้วยคะ
2: เป็นมุมมองที่คนส่วนใหญ่สงสัยเลยครับแต่ในทางสังคมวิทยาเนี่ยการมีอัตลักษณ์หลายอย่างซ้อนทับกันมันไม่ใช่การเอาเลขมาบวกกันแบบ1บวก1เป็น2ครับ
1: อ้าวแล้วมันเป็นยังไงอะคะ
2: แต่มันคือการคูณอุปสรรคให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกลองจินตนาการภาพนี้นะครับสมมติว่ามีสตรีตาบอดคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนดอยที่ห่างไกลวันหนึ่งเธอต้องการไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
1: โหแค่ฟังก็เริ่มเห็นกำแพงหลายชั้นแล้วค่ะ
2: ใช่ครับอัตลักษณ์แรกคือความพิการโรงพยาบาลอาจจะไม่มีเอกสารอักษรเบรลหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจวิธีสื่อสารกับคนตาบอดนี่คือด่านแรก
1: ด่านแรกก็หนักแล้วนะคะ
2: อัตลักษณ์ที่2คือสตรีเธออาจจะต้องการตรวจโรคเฉพาะทางของผู้หญิงแต่สังคมในพื้นที่อาจจะมีค่านิยมที่ไม่เปิดกว้างหรือแพทย์อาจจะละเลยความกังวลของเธอเพียงเพราะอคติทางเพศนี่คือด่านที่2
1: โอ้โหเจอแบบนี้ก็แย่เลยค่ะ
2: และอัตลักษณ์ที่3คือพื้นที่ห่างไกลระบบขนส่งสาธารณะเข้าไม่ถึงเธอต้องพึ่งพาคนอื่นในการเดินทางทั้งหมดเห็นไหมครับว่าอุปสรรคเหล่านี้มันไม่ได้เรียงคิวมาทีละข
1: ้
2: อ
1: แต่มันมาพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่มันล็อกคอเธอพร้อมๆกันจากทุกทิศทางเลย
1: โอ้โหพอยกตัวอย่างนี้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะมันคือการที่ระบบสังคมดันไปสร้างประตูล็อกไว้หลายๆชั้นและถ้าเรามีอัตลักษณ์ที่ซ้อนทับกันก็จะโดนปฏิเสธการเข้าถึงจากประตูทุกบานพร้อมๆกันเลย
2: ถูกต้องครับ
1: การที่ตัวแทนประเทศไทยได้ไปพูดเรื่องนี้บนเวที UN แสดงว่าเรากำลังพยายามแก้ปัญหาแบบลงลึกถึงรากไม่ใช่แค่ผิวเผินแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับนี่คือความก้าวหน้าที่น่ายินดีมากเพราะมันแปลว่าเราเลิกมองคนพิการเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแบบเหมารวมแต่เราเริ่มมองเห็นรายละเอียดและปัญหาเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนแล้วครับ
1: เป็นเวทีที่ทรงพลังและควรค่าแก่การติดตามมากๆค่ะสำหรับใครที่อยากร่วมเป็นกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันที่11มิถุนายน2569เวลา 21:00 น.ถึง 22:15 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
2: หรือก็คือคืนนี้นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะผ่านช่องทาง UN Web TV ได้เลยค่ะ
2: การต่อสู้บนเวทีสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องสิทธิเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหาญมากนะครับแต่ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากลำบากไม่ได้มีแค่ในห้องประชุมเท่านั้น
1: จริงค่ะ เพราะจากเวทีการทูตที่นิวยอร์กเราจะขอส่งไม้ต่อพาทุกท่านไปที่สนามแข่งขันระดับโลกกันบ้างกับหัวใจนักสู้ของทัพวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยค่ะ
2: เป็นเรื่องของกีฬาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพยายามก้าวข้ามสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นความแข็งแกร่งของคู่แข่งค่ะ
2: เป็นการอัปเดตผลจากการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลคัดเลือกสู่ชิงแชมป์โลกหรือรายการ Repechage Tournament เมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเข้าสู่วันที่2ของรอบแบ่งกลุ่มแล้ว
1: ใช่ค่ะขอรายงานผลการแข่งขันนะคะประเภททีมชายซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยทัพและกีฬาไทยพ่ายกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปด้วยคะแนน38-72ค่ะ
2: แล้วทีมหญิงล่ะครับ
1: ส่วนประเภททีมหญิงที่เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนก็พ่ายให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไป37-57คะแนนค่ะ
2: คะแนนห่างกันพอสมควรเลยนะครับ
1: คือดูจากสกอร์แล้วเอาตามตรงคือพ่ายแพ้ค่อนข้างขาดลอยเลยนะคะแอบเสียดายและอดสงสารนักกีฬาไม่ได้เหมือนกันค่ะ
2: ความรู้สึกเสียดายเป็นเรื่องปกติของกีฬาครับแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปมองบริบทของการแข่งขันนี้เนี่ยคู่แข่งที่เราเผชิญหน้าทั้งเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสไม่ใช่แค่ทีมเก่งธรรมดานะครับ
1: อ้าวแล้วพวกเขาเป็นระดับไหนคะ
2: พวกเขาคือยอดทีมระดับแนวหน้าของโลกครับโครงสร้างร่างกายประสบการณ์หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีวีลแชร์ของพวกเขาเนี่ยอยู่ในระดับท็อปเลยการที่เราพ่ายแพ้ในเกมนี้ไม่ใช่จุดจบครับ
1: แล้วมันคืออะไรคะถ้าไม่ใช่จุดจบ
2: แต่มันคือคลาสเรียนระดับมาสเตอร์คลาสครับ
1: คลาสเรียนมาสเตอร์คลาสยังไงคะในเมื่อผลลัพธ์มันคือการแพ้
3: บาสเกตบอลของเราไปเจอกับทีมที่เร็วกว่าแข็งแรงกว่าและแท็กติกเหนือกว่าในช่วงแรกเราอาจจะช็อกกับความเร็วของพวกเขา
1: ก็น่าจะช็อกอยู่นะคะ
3: แต่พอแข่งไปเรื่อยๆร่างกายและสมองของนักกีฬาเราจะถูกบังคับให้อัปเกรดตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตามจังหวะของโลกให้ทันนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความยืดหยุ่นหยัดสู้หรือ resilience ครับ
1: อ๋อเป็นการปรับตัวใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมันไม่ใช่แค่การบอกว่าสู้ๆนะเดี๋ยวก็ชนะแต่มันคือการเรียนรู้จากรอยแผลที่ได้จากการปะทะกับคนเก่งระดับโลกเพื่อนำมาพัฒนากล้ามเนื้อและแท็กติกของเราให้แข็งแกร่งกว่าเดิมครับ
1: เหมือนตีเหล็กเลยนะคะยิ่งโดนทุบแรงเหล็กก็ยิ่งแกร่งขึ้นแม้วันนี้เราอาจจะยังทำคะแนนแซงเขาไม่ได้แต่วิธีการส่งบอลการป้องกันหรือการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีของนักกีฬาไทยจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไป
3: ถูกต้องครับ
1: พวกเขาจะเก่งขึ้นแน่นอนค
3: ่
1: ะ
3: ใช่เลยครับการไม่ยอมถอดใจเมื่อเห็นสกอร์ตามหลังการพยายามทำแต้มไม่ได้มากที่สุดจนวินาทีสุดท้ายนั่นต่างหากครับคือชัยชนะที่แท้จริงของการลงสนาม
1: เป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ
2: การได้เจอกับของจริงระดับโลกจะเป็นรากฐานสำคัญให้ทัพวีลแชร์บาสเกตบอลไทยก้าวขึ้นไปอีกระดับได้อย่างแน่นอนครับ
1: ได้ยินแบบนี้แล้วเปลี่ยนมุมมองเลยค่ะจากที่ตอนแรกแอบเศร้ากับสกอร์ตอนนี้กลายเป็นอยากดูนัดต่อไปเลยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงให้ลุยเต็มที่ในเกมที่เหลือนะคะ
2: วันนี้เราเดินทางผ่านเรื่องราวที่หลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องการรับมือกับพายุฝนระดับ90มิลลิเมตรที่เราควบคุมธรรมชาติไม่ได
1: ้ใช่ค่ะ
2: ไปจนถึงการต่อสู้กับระบบสังคมที่สร้างอุปสรรคทับซ้อนบนเวทีสหประชาชาติและจบด้วยการปะทะกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกในสนามวีลแชร์บาสเกตบอล
1: ค่ะทั้ง3เรื่องนี้เหมือนจะมีจุดร่วมเดียวกันเลยนะคะคือการต้องรับมือกับความท้าทายที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเรามาก
2: ๆซึ่งนั่นต้นนำมาสู่คำถามที่อยากฝากทิ้งท้ายให้ไปใคร่ครวญกันต่อนะครับว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพลังใจของคนพิการไทยทั้งบนเวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลกและบนสนามกีฬาระดับนานาชาติมีความเข้มแข็งและไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคเพียงใด
1: แล้วตัวเราเองล่ะคะ
2: ใช่ครับแล้วตัวเราเองล่ะเราจะนำแรงบันดาลใจจากความไม่ยอมแพ้เหล่านี้มาเป็นพลังในการลุกขึ้นเผชิญหน้ากับพายุฝนหรืออุปสรรคในชีวิตประจำวันที่เราควบคุมไม่ได้ได้อย่างไรบ้าง
1: เป็นการทิ้งท้ายที่ส่งพลังและทำให้เราต้องหันกลับมามองตัวเราเองจริงๆค่ะและสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหานะคะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
2: ขอเบอร์อีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ0816162399ค่ะ
2: ข้อมูลครบถ้วนพร้อมสำหรับการตั้งรับและก้าวเดินต่อไปในวันนี้ครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำ
4: ำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
5: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดผ้าป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุก

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ส่ง

0: 9นาฬิกากับอีก42นาทีครับกลับมาช่วงที่2กับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับได้นำนักเรียนที่เรียนในโครงการในหลักสูตรนะครับการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดนะครับหรือว่า O&M หรือว่าวิชาการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับได้ลงพื้นที่จริงนะครับไปเดินนะครับไม้เท้าขาวในสถานที่จริงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนาย่าโมนะครับเป็นตลาดน่าจะตลาดย่าโมถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เทอร์มินอล21นะครับวันนั้นก็เดินทางกันทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ก็สนุกสนานกันมากนะครับเดี๋ยวให้ไปฟังจากที่คุณรัตนาได้ทำคลิปไว้นะครับถึงบรรยากาศในเมื่อวานนี้นะครับ
1: ไม้เท้าขาวอาจไม่ได้ทำให้มองเห็นแสงสว่างแต่ไม้เท้าขาวสามารถทำให้มองเห็นเส้นทางที่จะก้าวเดินศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้จัดบริการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดหรือ O&M เพื่อให้คนตาบอดได้นำวิธีการเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างอิสรภาพและเท่าเทียมหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาไหว้ขอพรคุณย่าโมเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็มาทำกิจกรรมต่อที่ห้างเทอร์มินอล21โคราชนะคะฝึกขึ้นลงบันไดเลื่อนค่ะคนตาบอดส่วนใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะกลัวบันไดเลื่อนมากเลยค่ะบางคนก็เป็นการขึ้นบันไดเลื่อนครั้งแรกในชีวิตนะคะนี่ค่ะต่อด้วยการเดินสำรวจเบลบ็อกที่ห้างเทอร์มินอล21ก็มีเบลบ็อกสำหรับคนตาบอดด้วยนะคะเมื่อสำรวจเบลบ็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะไปซื้อน้ำที่ตัวเองชอบมาคนละ1แก้วที่ร้านชาตามืนนะคะให้ใช้ความสามารถนะคะไปที่ร้านแล้วก็สอบถามพนักงานนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะจากนั้นเราก็จะกลับกันแล้วนะคะโดยการข้ามสะพานลอยค่ะมาที่บิ๊กซีนะคะมารอขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะ

0: นุกมากเลยใช่ไหมคะเคยมาทำกิจกรรมแบบปิดตาแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: เพราะว่าปกติมองเห็นเรือรางใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้เราจะปิดตาหมดเลย
1: เหมือนจะยากกว่าเขาด้วยนะ
0: ด้าเป็นไงบ้างคะวันนี้
2: รู้สึกชื่นเล่นมากเลยค่ะลงที่หนองคางค่ะ
0: ลงที่ปกติแล้วพอมองเห็นเรือรางใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่พอเราได้ปิดตาเผื่อว่าวันหนึ่งอนาคตเราจะตาบอดใช่ไหมลองฝึกใช้ชีวิตแบบคนตาบอดเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
2: ตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ก็แบบมันยังไม่ชินก็หลงที่ถนนหลงทางอย่าง
0: อ๋อเราให้ไปซื้อน้ำชาตามือไปได้โนบิชามาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกเลยค่ะ
0: โอ้
2: 9บาทเองค่ะ
0: โอ้แต่เราก็ยังได้น้ำมาใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
3: นี่คือบรรยากาศนะครับของเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับก็เลยอาจจะมีทุรักทุเลบ้างแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ได้พบเจอคณะของพวกเราแล้วก็ได้เข้ามาทักทายเข้ามาดูแลนะครับในเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวไปชมคลิปภาพบรรยากาศกันได้นะครับเมื่อกี้นำมาเปลี่ยนเสียงให้ได้รับฟังกันส่วนคลิปภาพบรรยากาศไปชมกันได้ที่เพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเดี๋ยวหลังจบรายการผมจะได้ลงให้ได้รับชมกันในเพจนะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนเลยนะครับก็สามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆนะครับของทางสมาคมหรือว่าองค์กรในเครือของเรานะครับหลักๆเลยก็ผ่านทางเพจ Facebook ของแต่ละองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ

ที่มาเรียนนะครับในหลักสูตรนี้นะครับในทุกๆปีนะครับสำหรับคนที่มองเห็นเรือนรางแล้วก็จะปิดตาแล้วคนตาบอดแล้วก็ปิดตาให้เหมือนกันนะครับเพราะบางท่านก็จะเห็นแสงนะครับเพื่อความเท่าเทียมนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ประสาทสัมผัสที่เหลือนะครับนอกเหนือจากการมองเห็นมาใช้ในการดำรงชีวิตเพราะในอนาคตนะครับบางคนที่พอมองเห็นนะครับการมองเห็นก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่ออายุสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่ตาบอดมองไม่เห็นสูงนะครับเราจะได้นำทักษะที่ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้สอนให้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทักษะนี้ใช้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนหลับในคืนถัดไปได้เลยนะครับตั้งแต่อาบน้ำแปรงฟันทานข้าวนะครับการเดินในบ้านเดินในอาคารที่คุ้นเคยเดินในอาคารที่ไม่คุ้นเคยเดินกับผู้นำทางนะครับแล้วก็เดินโดยใช้ไม้เท้าขาวตามสถานที่ต่างๆการขึ้นรถลงรถนะครับการขึ้นบันไดนะครับลงบันไดขึ้นลิฟต์นะครับหรือว่าขึ้นบันไดเลื่อนเหมือนอย่างที่ในคลิปได้เล่าไปนะครับก็จะมีวิธีการขึ้นการลงที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สะดวกนะครับต่อผู้ที่เดินผ่านมากับเราด้วยนะครับเราก็พยายามสอนให้กับคนตาบอดในทุกๆปีนะครับในปีนี้ก็ยังเหลือสิทธิ์นะครับในการจัดโครงการนี้อีกเยอะเลยนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยเพราะว่าในปีนี้หลายๆอบต.หลายเทศบาลอาจจะติดหลายๆเรื่องนะครับก็ทำให้การจัดโครงการนะครับก็ต้องชะลอออกไปแต่ในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะเริ่มว่างกันแล้วนะครับก็อบต.เทศบาลที่ใดนะครับที่มีคนตาบอดจำนวนมากนะครับและอยากให้เราลงไปสอนการใช้ไม้เท้าขาวตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีวิทยากรที่ผ่านหลักสูตรนะครับจากทางรัฐสุดาจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็มูลนิธิทิพย์นะครับที่ได้จัดร่วมกันนะครับได้ไปสอนถึงพื้นที่เลยนะครับโดยทางอบต.เทศบาลท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับท่านเพียงแค่อาจจะอนุเคราะห์นะครับเป็นที่จัดการเรียนการสอนให้กับเราเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดหากลุ่มเป้าหมายที่สนใจให้เรานะครับเราก็จะดำเนินการจ่ายค่าทั้งหมดนะครับจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักวิทยากรนะครับค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง2มื้อนะครับแล้วก็ค่าพาหนะผู้มาอบรมอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะดูแลให้ท่านทั้งหมดแล้วก็แจกไม้เท้าขาวให้ท่านได้ใช้อย่างฟรีๆด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางอบต.เทศบาลเองหรือว่าเป็นคนตาบอดนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้ว่าท่านอยู่ตำบลใดนะครับและยังไม่เคยมีการจัดเราจะได้ลองประสานงานไปที่เทศบาลหรืออบต.นั้นนะครับเพื่อที่อาจจะได้จัดโครงการโอเอ็นเอ็มในพื้นที่ของท่านได้นะครับแล้วก็ท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับทางสมาคมของเรานะครับอยู่ได้ด้วยการบริจาคของทุกๆท่านนะครับในโครงการในกิจกรรมนะครับในหลายโครงการกิจกรรมถึงแม้จะมีการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับบางอย่างทางสมาคมของเราก็ต้องเป็นผู้ที่ ออกเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้โครงการหรือกิจการมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเกิดความสะดวกกับผู้ที่เข้าร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเรานะครับเพราะในแต่ละเดือนเราก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าลงพื้นที่หาคนตาบอดในพื้นที่นะครับหรือว่าจะเป็นค่าเข้าร่วมค่าน้ำมันนะครับในการเดินทางไปที่ต่างๆหรือว่าในกรณีจัดกิจกรรมโครงการแบบนี้นะครับส่วนใดที่

เราไม่สามารถเบิกจ่ายจากผู้ที่สนับสนุนงบประมาณได้จากหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณได้แล้วก็ต้องมีการออกงบประมาณเองนะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา0661นะครับ5480050ก็ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันเข้ามาได้หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็สามารถเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th นะครับแล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับทั้ง2จุดนี้จะมีตัวภาพ QR code หรือว่าภาพโปสเตอร์นะครับการขอรับบริจาคท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาติดตามข่าวสารจากทางสมาคมเพิ่มเติมได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452 0816162399นะครับ0816162399หรือว่าจะเป็น LINE Official @nmabconnect นะครับสามารถส่งข้อความพูดคุยหรือว่ากดโทรพูดคุยกันได้หรือแล้วก็จะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสามารถติดตามข่าวสารกดไลค์กดแชร์ได้หรือว่าสนใสในเรื่องใดก็สามารถส่งข้อความพูดคุยกันได้หรือว่ากดโทรพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึง YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับกับทุกๆช่องทางของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมารวมไปถึงช่องทางนี้ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับผ่านทางรายการแสงสว่างในความมืดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับหลากหลายช่องทางเลยนะครับแล้วก็รายการแสงสว่างในความมืดเราก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับก็ติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางรวมถึงทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ www.parkeyfm.org นะครับก็ทุกๆท่านก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางเลยแล้วก็ในอนาคตทางคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็อยู่ในระหว่างการประสานงานกับสถานีวิทยุนะครับในแต่ละอำเภอนะครับในการรับสัญญาณของรายการแสงสว่างในความมืดเราเพื่อสมาชิกเราในต่างอำเภอไกลๆนะครับจะได้สามารถติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เพราะว่าทางมจร.เองก็จะอยู่ในระยะของประมาณอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงส่วนอำเภอตามขอบๆนะครับก็อาจจะไม่สามารถติดตามข่าวสารตรงนี้ได้ทำให้ตกหล่นข้อมูลข่าวสารได้รับสิทธิ์ที่ไม่ครบถ้วนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของทางงานประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในการเผยแพร่ข่าวสารทั้งในรูปแบบของออนไลน์นะครับแล้วก็ในรูปแบบออฟไลน์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออกริเสิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพ่อนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักตอน
8: ขอวอร์กับฟอร
9: ์เขาไปไหนของเขานะอยู่นั่นเองเก้าแต้มเก้าแต้มมาดูอะไรนี่แน่หลับอยู่ได้เรียกดีๆไม่ลงเอางี้ดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่
10: โหเจ็บนะเนี่ยโหอุตส่าห์มานอนหลับอยู่บนเนี้ยยังมาฟังเขาอีกอ่ะ
9: อ้าวโดนเหรอขอโทษทีว่าแต่เมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะฟังเหรอไม่ใช่ฟังเขาต้องพูดว่าคว้าง
10: อ้าวไม่รู้นี
11: ่คำที่มีวอแหวนเป็นอักษรควบต้องอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเป็นเสียงควบเช่นคว้างไม่ใช่ฟ้างแขวนไม่ใช่แฝน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ร้านอาหารในจังหวัดยะลาตอบรับไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนวันแรกเลือกแพลตฟอร์มหวังลดต้นทุนบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักหลังภาครัฐเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสมัครเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเตรียมความพร้อมรับออเดอร์จากลูกค้าในวันที่15มิถุนายนนี้โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เปิดเผยว่าวันนี้ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วแม้ว่าทางร้านจะมีบริการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ถึง3แพลตฟอร์มแต่ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นโดยทางร้านได้พิจารณาเลือกแพลตฟอร์มที่มีอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและช่วยลดภาระต้นทุนของร้านค้าได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าโดยผู้ประกอบการยังระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์พร้อมสร้างโอกาสให้ร้านค้าในพื้นที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นในช่วงที่กำลังซื้อของประชาชนยังต้องการแรงกระตุ้นจากภาครัฐสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่เปิดให้ร้านค้าเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569และจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ภายใต้โครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนลูกจ้างติดโควิดขอเลิกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่
13: สมศักดิ์ครับฉันเรียกแกมาคุยวันนี้จะคุยเรื่องที่แกไปตรวจโควิดแล้วผลออกมาเป็นบวกฉันมาคิดดูแล้วนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยฉันจำเป็นต้องให้แกออกจากงานแล้วกันนะ
14: โอ้โหเจ้ผมทำงานกับเจ้มาตั้ง6ปีอ่ะทำไมต้องให้ผมออกด้วยอ่ะครับแล้วผมจะไปทำงานที่ไหนอ่ะแล้วระหว่างหางานใหม่อ่ะผมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ไหนจะค่ารถค่าบ้านค่าเทอมลูกอีกอ่ะเจ๊
13: อันนี้เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็ต้องเข้าใจฉันด้วยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นายไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเดี๋ยวจะพาคนอื่นเดือดร้อนกันไปหมด
15: อะทำอย่างนี้กับลูกจ้างไม่ได้นะคะการที่ลูกจ้างติดเชื้อโควิดเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาด ที่แพร่กระจายในวงกว้างถือเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกจ้างเนื่องจากเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นตามสภาพร่างกายโดยธรรมชาติในจ้างไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ดังนั้นเมื่อในจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรมและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านายจ้างก็ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างด้วยและต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามระยะเวลาที่ได้ทำงานมาอย่างกรณีนี้ลูกจ้างทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลา6ปีนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย240วันหรือ8เดือนรวมถึงให้แจ้งไทม์ไลน์ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นๆด้วยค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ุ่นหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายฐานผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายึดอุปกรณ์ผลิตสารเคมีหลายหมื่นชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทขยายผลหลังสายตรวจจับกระบะตู้ทึบขนออกจากโกดังพังะทำในไทยแต่บอกผลิตในจีนพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงนายอนุสักพิริอมรน.อ.ภ.บางละมุงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ DSI เข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งซึ่งอดีตเคยเป็นโรงเพาะปลูกต้นกัญชาในซอยหนองปลาไหล12หมู่2ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงตำรวจสายตรวจได้จับกุมรถกระบะตู้ทึบ Isuzu D-Max สีบรอนซ์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจับกุมได้บริเวณภายในซอยหนองปลาไหลห่างจากโกดังดังกล่าวประมาณ2กิโลเมตรซึ่งจากการตรวจสอบภายในตู้หลังกระบะพบบุหรี่ไฟฟ้าสภาพเตรียมนำไปส่งขาย 8,000 ชิ้นบรรจุในลังกระดาษจำนวน40ลังพร้อมคุมตัวนายวิทวัฒน์หรือก๊อฟอายุ32ปีคนขับรถมาสอบสวนก่อนเจ้าตัวจะยอมรับว่าเพิ่งรับบุหรี่ไฟฟ้ามาจากโกดังดังกล่าวการปิดล้อมโกดังเนื้อที่ 3-4 ไร่ที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างแน่นหนามีรั้วประตูเหล็กถึง2ชั้นโดยทางส่วนแรกอยู่ติดถนนภายในซอยหนองปลาไหล12ส่วนประตูที่2อยู่หน้าโกดังทั้ง2ประตูห่างกัน100ถึง200เมตรซึ่งในระหว่างปิดล้อมกลุ่มบุคคลที่อยู่ในโกดังทั้งชายและหญิงคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานชาวเมียนมาไม่ต่ำกว่า50คนต่างพากันวิ่งหลบหนีออกไปบริเวณทางด้านหลังของโกดังจนไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวสุดท้ายตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปกครองและเจ้าหน้าที่ DSI จึงบุกยึดเข้าโกดังเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบในโกดังพบว่าเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้ายี่ห้อซอฮับซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งสามารถสูบได้ถึง 9,000 คำโดยการผลิตจะแบ่งออกเป็น4โซนโซนแรกเป็นห้องอัดน้ำยาลงแท่งบุหรี่ไฟฟ้าโซนกลางเป็นห้องบรรจุปิดผนึกใส่แพ็กเกจซองเตรียมขายโซนที่3เป็นห้องติดตั้งระบบก้อนแบตเตอรี่ที่ใช้ติดตั้งบนหัวพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าและยังเป็นห้องเก็บสารเคมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุอยู่ในถังแกลอนใสซึ่งมีหลากหลายกลิ่นทั้งกลิ่นผลไม้และลังกล่องกระดาษจำนวนมากส่วนด้านหลังโกดังเป็นที่จัดเก็บบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำสำเร็จแล้วบรรจุในกล่องลังจำนวนไม่ต่ำกว่า200กล่องตรวจสอบรอบบริเวณโกดังยังมีโซนหอพักพนักงานลักษณะเป็นการนอนรวมกันและมีห้องแถวแยกพัก 7-8 ห้องรวมถึงห้องเก็บอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานโดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากสปป.ลาวนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจบัตรตอกเวลาเข้าทำงานของพนักงานจำนวน39ใบโดยใบตอกส่วนใหญ่จะเข้างานไม่เกิน8โมงเช้าและในช่วงเวลาเย็น5โมงเย็นพร้อมทั้งยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดทั้งหมดภายในโกดังเพื่อไปตรวจสอบและเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย},![![![![““ ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สายด่วนความมั่นคงโทร1374พบการละเมิดสถาบันหลักของชาติปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายปัญหาแรงงานต่างด้าวการประกอบอาชีพผิดกฎหมายปัญหาด้านสาธารณภัยสายด่วนความมั่นคงเป็นที่พึ่งของประชาชนโทร1374

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรังแลกเปลี่ยนแนวคิดพัฒนาเมืองสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชายแดนใต้เทศบาลนครยะลาโดยนายพงศ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรังซึ่งนำโดยนายรักบุญเจริญนายกเทศมนตรีนครตรังพร้อมด้วยปลัดเทศบาลนครตรังและคณะผู้บริหารบุคลากรในสังกัดรวมจำนวน12 คนในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาและวงออเคสตราเทศบาลนครยะลาระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในโอกาสนี้นายพงศ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลนครยะลาโดยนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่มาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมืองยะลาการศึกษาดูงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองระหว่าง2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาธารณะและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่จากตรังสู่ยะลาเมืองชายแดนใต้ที่ได้รับการยอมรับด้านการวางผังเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์การมาเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของยะลาในฐานะแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการพัฒนาเมืองที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์สู่เครือข่ายท้องถิ่นทั่วประเทศ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นา
13: ไงประภาบ้านใหม่ที่แกเพิ่งซื้อเป็นไงบ้างได้ยินมาว่าโครงการนี้กว้างมากเลยใช่เปล่า
14: บ้านใหม่มันก็ดีแหละแต่ตอนที่ฉันจะตัดสินใจซื้อนะในโบชัวร์เขาเขียนไว้ว่าโครงการจะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสด้วยแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยสักอย่าง
13: เอ้าแล้วอย่างนี้ทำไงล่ะเนี่ย
15: อย่าห่วงไปเลยค่ะตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโฆษณาคำรับรองหรือการกระทำประการใดของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ในขณะทำสัญญาว่าผู้ประกอบธุรกิจตกลงจะมอบให้หรือจัดหาในสิ่งของบริการหรือสาธารณูปโภคอื่นใดให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแม้ว่าไม่ปรากฏข้อตกลงในหนังสือที่ทำขึ้นก็ตามให้เก็บโบรชัวร์เอาไว้หรือพยานบุคคลอื่นก็ได้ค่ะแล้วแจ้งสคบหรือปรึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะคะ
14: สงสัยต้องไปปรึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วล่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ันงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จับหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไทยลูกสมุนจีนยึดทรัพย์กว่า8ล้านบาททลายเครือข่ายสูบเลือดคนไทย CIB รวบหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไทยรับใช้ทุนจีนสั่งการหาบัญชีม้ากดเงินสดยึดทรัพย์ได้กว่า8ล้านบาทพบประวัติโชคชนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกลุ่มนายภาคินหรือไลท์ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาเลขที่ 3152/2569 ลงวันที่4มิถุนายน2569และนางสาวทิพวรรณหรือมีนาผู้ต้องหาหมายจับศาลอาญาที่ 3153/2569 ลงวันที่4มิถุนายน2569ฐานร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันเป็นอ้างยี่โดยทุจริตและโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยจับกลุ่มได้ที่พื้นที่จังหวัดนนทบุรีพฤติการสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกก3บกปอทได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีเพจ Facebook ชื่อว่าเคลียร์ตู้ถุงแบรนด์เนมแท้ส่งลิงก์ให้กดไปยังแอปพลิเคชัน LINE เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการลงขายสินค้าคนร้ายใช้ข้ออ้างว่าจะต้องสร้างเครดิตหน้าร้านค้าให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนจะรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกและไม่สามารถถอนเงินได้จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนเส้นทางการเงินพบว่านายนิวัฒน์ทำหน้าที่เป็นคนกดเงินจัดหาบัญชีม้าโดยโพสต์หาคนเปิดบัญชีใน Facebook และขับรถพาคนไปกดเงินได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทจึงได้เข้าจับกุมและตรวจยึดทรัพย์สินได้แก่โทรศัพท์มือถือบัตรกดเงินสดและทะเบียนรถเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการคือนายภาคินและนางสาวทิพวรรณทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคอยสั่งการให้หาบัญชีและกดเงินและเป็นตัวกลางติดต่อชายชาวจีนที่เป็นตัวการใหญ่คอยสั่งการและเป็นผู้รับผลประโยชน์ยังพบอีกว่านายภาคินเคยโทษคดีอาญาทำร้ายร่างกายและพรบคนเข้าเมืองอีกด้วยตำรวจ CIB เตือนว่าไม่ควรหลงเชื่อเพจที่มีการชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มร้านค้าหรือโอนเงินเพื่อทำภารกิจต่างๆเพื่อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นขบวนการเดียวกันกับมิจฉาชีพการกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนถือครองหรือแปลงสภาพสินทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดถือเป็นความผิดฐานฟอกเงินมีโทษทั้งจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมายช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพันตำรวจโทปกฉัตรสงวนแววสารวัตรสอบสวนกก3บกปอทหมายเลขโทรศัพท์0949549598จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชทอ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: พละศึกษา
9: ไงเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยัง
10: ดีใจทำเสร็จพอดีเลยครับ
9: ถ้าอย่างนั้นดีใจก็จัดตารางสอนของวันพรุ่งนี้เลยนะไหนพี่ขอดูหน่อยว่าพรุ่งนี้เรียนอะไรบ้างตอนเช้าเรียนวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ตอนบ่ายมีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เอ๊ะดีใจแล้ววิชานี้วิชาอะไร
10: วิชาพละศึกษาครับพี่โพส
9: ดีใจเขียนคำว่าพละศึกษาผิดนะพละศึกษาที่ถูกต้องจะต้องสะกดด้วยพอพานลอลิงสศลาสระอึกกไก่สฤษีและสระอาไม่มีสระอะตรงลอลิงนะพละศึกษาเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการกีฬา
7: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

คนจัดกระจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธุรกิจเลี้ยงกุ้งเข้าขั้นวิกฤตเหตุคนเลิกเลี้ยงแล้วกว่า 50% นายเอียดมะเพงเจ้าของแพรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรชาวจังหวัดตรังกล่าวว่าแพของตนจับและรับซื้อกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เช่นจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลแต่สถานการณ์ตอนนี้คือกุ้งราคาตกขาดทุนทุกบ่อเมื่อก่อนกุ้งราคาหน้าบ่อขนาด50ตัวต่อกิโลกรัมราคา 190-200 บาทต่อกิโลกรัมแต่ตอนนี้เหลือเพียง 120-130 บาทต่อกิโลกรัมและวันนี้จำเป็นต้องส่งขายที่ตลาดมหาชัยเท่านั้นเพราะส่งไปยังประเทศมาเลเซียไม่ได้ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพยุงหรือชดเชยราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพราะหากเกษตรกรอยู่ได้ธุรกิจทั้งระบบที่เกี่ยวข้องก็สามารถอยู่ได้ตั้งแต่เกษตรกรเจ้าของบ่อทีมจับกุ้งหรือคนงานคัดกุ้งที่ใช้ไม่ต่ำกว่า60คนรวมทั้งคนงานภาคการขนส่งตลอดจนธุรกิจแปรรูปและส่งออกกุ้งซึ่งจะกระทบเป็นลูกโซ่กันหมดแม้แต่แพรับซื้อกุ้งตอนนี้ก็เลิกไปจำนวนมากจากเมื่อก่อนการประมูลกุ้งในแต่ละบ่อจะมีแพเข้ามาแข่งขันครั้งละ15แพแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง5แพแล้วเพราะจับกุ้งแล้วไม่มีที่ขายเฉพาะของตนเองปกติจะจับกุ้งวันละ35ตันแต่ตอนนี้เหลือแค่วันละ 5-10 ตันเท่านั้นหรือบางวันก็ไม่มีเลยเพราะคนหยุดเลี้ยงและมีจำนวนบ่อกุ้งลดลงไปแล้วประมาณ 50% ทำให้ตอนนี้สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตเพราะตอนนี้ประเทศมาเลเซียไม่รับซื้อกุ้งจากประเทศไทยแล้วและยังไม่มีสัญญาณว่าจะเปิดรับอีกเมื่อไหร่ปัญหาจึงเกิดขึ้นทั้งระบบจึงอยากให้รัฐบาลเร่งพยุงราคากุ้งประกันราคากุ้งหรือชดเชยส่วนต่างช่วยเกษตรกรเพื่อให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งระบบอยู่ได
2: ้จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please Thai Express 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: ว้าวอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วต้นโชว์ฝีมือทำอะไรบ้างจ๊ะ
1: ผมกำลังจะทำอาหารพวกปิ้งย่างครับแต่ว่ายังไม่ได้ก่อไฟเลยเพราะว่าไม่มีถ่านครับ
0: แล้วให้ใครไปซื้อหรือยัง
1: เดี๋ยวผมจะไปซื้อเองครับเพราะว่าผมเป็นคนเอาถ่านก็เลยต้องไปซื้อถ่านเองครับ
0: ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยว่าถ้าเป็นคนเอาถ่านแล้วจะต้องไปซื้อถ่าน
1: ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับไม่ได้ตั้งใจให้มีความหมายลึกซึ้งอะไร
0: พูดถึงคำว่าถ่านนะต้นพี่นึกถึงสำนวนขึ้นมาสำนวนหนึ่งนั่นก็คือสำนวนไม่เอาถ่าน
1: ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องเปรียบเทียบกับถ่านด้วยครับ
0: จำนวนไม่เอาถ่านหมายความว่าเหลวไหลไม่รักดีเช่นเด็กคนนี้ไม่เอาถ่านเอาแต่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเกเรพ่อแม่ส่งเสียให้เรียนก็ไม่สนใจเรียนมีคำถามว่าอะไรที่ไม่เอาถ่านบางคนสันนิษฐานว่าสิ่งที่ไม่เอาถ่านคือเหล็กในการถลุงเหล็กใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงถ่านจะปล่อยคาร์บอนออกมาในเตาเผาแล้วเข้าไปผสมอยู่ในเนื้อเหล็กเหล็กที่มีคาร์บอนหรือถ่านเข้าไปปนอยู่ในเนื้อในปริมาณที่เหมาะสมหลังจากการถลุงเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีส่วนเหล็กที่ไม่มีถ่านผสมอยู่ด้วยเป็นเหล็กคุณภาพต่ำกว่าเป็นเหล็กไม่เอาถ่านบางคนสันนิษฐานว่าสิ่งที่ไม่เอาถ่านคือแร่ที่เอามาถลุงให้กลายเป็นทองแร่บางอย่างถลุงยากใช้ถ่านเผาเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเรียกว่าไม่เอาถ่าน
1: ไม่เอาถ่านเป็นสำนวนหมายถึงเหลวไหลไม่รักดีไม่สนใจการงานซึ่งตรงข้ามกับผมที่เป็นคนไม่เหลวไหลรักดีแล้วก็สนใจการงานใช่ไหมครับพี่หนู
0: พี่ว่าต้นนี้จะใกล้เคียงกับพี่ทินเข้าไปทุกทีแล้วนะจ๊ะ
1: พี่หนูชมผมว่าหล่อเหมือนพี่ทินเหรอครับ
0: พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจ้ะพี่หมายความว่าต้นนี่จะเป็นคนประเภทที่หลงตัวเองเหมือนพี่ทินเข้าไปทุกทีแล้วนะจ๊ะ
1: อ้าวผมไปซื้อถ่านก่อนนะครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ห้องประชุม5ชั้น5อาคารอเมริกันศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก6สาขาในทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดอาทิด้านการละเล่นพื้นบ้านด้านศิลปะการแสดงด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลด้านฝีมือดั้งเดิมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะนำเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับพิจารณาเป็นรายการในระดับจังหวัดและประเทศต่อไปทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติให้รับรองรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการในระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน3รายการได้แก่ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลและแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลได้แก่ประเพณีเลี้ยงดงด้านงานฝีมือดั้งเดิมได้แก่ผ้าสิ้นสันกำแพงและด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลได้แก่ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นรายการตัวแทนในระดับจังหวัดเชียงใหม่และจะนำเสนอกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและประกาศขึ้นทะเบียนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดและประเทศประจำปีงบประมาณ2569ต่อไปพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากล ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับพอเข้าหน้าฝนหลายคนอาจจะต้องพบกับปัญหาน้ำรั่วซึมเมื่อพูดถึงคำว่ารั่วคำนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับ
7: รั่วยางรั่วอะไรอย่าง
8: นี้รถรั่ว
9: ภาชนะที่มันแตกใส่น้ำแล้วมันจะรั่วลงมา
10: หลังคารั่วของพังอะไรเงี้ย
11: ท่อน้ำรั่ว
12: มันไงมันก็ไม่เต็มขึ้นมามันรั่วไปแล้ว
13: น้ำรั่ว
14: เหมือนแบบสิ่งที่มันปิดไม่สนิทเหมือนรั่วลงมา
1: ปัญหาหลังคารั่วซึมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
15: ครับก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบรอยรั่วรอยร้าวตรงนั้นก่อนนะครับว่าเกิดจากตรงไหนที่ไหนนะครับเป็นต้นว่าถ้าเกิดจากรางน้ำเราก็หาวัสดุยาแนวไปยารางน้ำซะถ้าซ่อมรั่วแล้วซ่อมแล้วไม่ได้ก็เปลี่ยนครับ
1: เมื่อพูดถึงคำว่ารั่วตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้วคำว่ารั่วหมายถึงอาการที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นไหลเข้าหรือออกตามรอยแตกหรือรูซึ่งเกิดจากความชำรุดที่อากาศหรือของเหลวเป็นต้นเข้าออกได้เช่นเรือรั่วท่อประปารั่วหลังคารั่วโดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันเช่นนั้นเช่นข่าวรั่วข้อสอบรั่วครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันได้มีการนำคำว่ารั่วไปใช้ในความหมายอื่นอีกมีความหมายอะไรนั้นไปชมกันครับ
16: ทำอะไรแบบไม่ทันคิด
17: ทำอะไรกะโหลกกะลา
18: ต้องหรืออะไรไปนี่นะ
19: หมายถึงอาการเมาแบบเมารั่วๆอะไรเงี้ย
20: มากกว่าคนปกติควบคุมตัวเองไม่ได้อะเป็นโปะ
21: เริ่มพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเริ่มทำที่ไม่เคยทำเนี่ยรั่ว
1: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือก็สงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตเตรียมส่งคู่มือสู้ภัยน้ำท่วมรับมืออุทกภัยซ้ำซาก3จังหวัดแนะจุดอพยพจัดเสบียงฮาลาลเบอร์โทรหน่วยงานช่วยเหลือคาดแจกจ่ายกรกฎาคมก่อนถึงช่วงมรสุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569ณอาคารสอปตจังหวัดยะลาเพื่อบูรณาการแผนจัดการน้ำระยะยาวเปลี่ยนผ่านจากการแก้ไขปัญหาเชิงรับสู่การบริหารจัดการเชิงรุกบริหารจัดการระบบมุ่งลดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทำกินและเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกว่า 550,000 ไร่ในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี2567และ68จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเกิดอุทกภัยหนักและซ้ำซากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตรัฐบาลจึงมีคำสั่งให้จัดเตรียมร่างแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.กล่าวตอนหนึ่งในที่ประชุมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำหรับความคืบหน้าการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สทนช.จึงบูรณาการข้อมูลกว่า30หน่วยงานนำมาวิเคราะห์เป็นร่างแผนรับมือโดยจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนใน4ลุ่มน้ำหลักคือลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและลุ่มน้ำกลกซึ่งคณะทำงานได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน3มาตรการหลักได้แก่1ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาโครงการก่อสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและปัตตานีเพื่อระบายน้ำหลากลงสู่อ่าวไทยโดยตรงลดผลกระทบต่อชุมชนและเขตเศรษฐกิจเมือง2ด้านเทคโนโลยีนำระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ Cell Board Crash Service มาใช้ส่งข้อมูลเตือนภัยตรงถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวและอพยพ3ด้านการบริหารจัดการจะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วมบังคับใช้ผังเมืองเพื่อป้องกันการกีดขวางทางน้ำและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานล่วงหน้าทั้งนี้ในระยะเร่งด่วนในปีนี้และปี2570มีการเร่งรัดโครงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝนปีนี้ด้านนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปตในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือได้เสนอร่างคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการถอดบทเรียนร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนให้กับประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติโดยคู่มือนี้ได้จัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและมาลายูเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงทั้งในรูปแบบรูปเล่มและอีบุ๊กซึ่งภายในได้บรรจุข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจุดอพยพเบอร์โทรศัพท์สายด่วนและรายชื่อศูนย์พักพิงทั้งนี้สอปตตั้งเป้าแจกจ่ายไปยังหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 1,616 หมู่บ้านใน3จังหวัดพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลทุกช่องทางเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี““““througзбогװװ![││![װ![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││����������������������������������������������������������������������������������������������└► 0661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
11: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยวง60พันธุ์ระยอง5และอ้อยคันน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี50ต้นพันธุ์ได้แก่สตรอเบอรี่ต้นไหลลำไยมะม่วงไผ่โกโก้จิ้งจู้ชายตะไคร้หยวกและพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80กล้วยชนิดต่างๆเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองบุกไข่ไม้ดอกไม้ประดับเช่นมาการเร็ตกล้วยไม้และดอกเบญจมาศสำหรับเมล็ดพันธุ์ได้แก่กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ธราทิพย์และพริกกะเหรี่ยงสำหรับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนมีพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่และน่านติดต่อสอบถามได้ที่053-096-215ตรงตามสายพันธ
10: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
12: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดจนการเตรียมความพร้อมของระบบและช่องทางให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแม้ในภาวะฉุกเฉินโดยเฉพาะระบบวิทยุสื่อสารที่ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาขณะเดียวกันให้กำหนดช่องทางสื่อสารหลักสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่เพื่อป้องกันความสับสนและลดการส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมสายด่วนรับแจ้งเหตุจากประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยมี3หมายเลขหลักได้แก่สายด่วนนิรภัย1784สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567สำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเหตุทั่วไปและสายด่วน1300สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ต้นปริญญา
9: น่าปลื้มใจกับคนที่ได้รับปริญญาเนาะฉันอยากได้รับบ้างจังเลย
10: เขาเรียกว่าปริญญาจ้ะไม่ใช่ปริญญา
9: เอ๊ะก็เขียนปอปลารอเรือสระอีไม่ใช่หรอที่เสื้อปริตะเข็บปริยังเรียกว่าปริเลย
10: ปริน่ะไม่มีมีแต่กะปิสำหรับตำน้ำพริกตะเข็บเสื้อที่แตกนิดหน่อยเรียกว่าตะเข็บปริส่วนปริญญาต้องเรียกว่าปริญญาจ้ะปริญญาแปลว่ารู้รอบผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยจะได้รับปริญญาบัตร
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ Silent Scan
10: ตอนโรคลาแป้งในมะม่วงในช่วงที่สภาพอากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรผู้ปลูกมะม่วงให้ระวังโรคราแป้งในมะม่วงโดยเฉพาะมะม่วงในระยะออกดอกติดผลเล็กโรคราแป้งมีสาเหตุมาจากเชื้อราออยเดียมแมงจิเฟเร่เกษตรกรสามารถสังเกตอาการของโรคได้ดังนี้อาการที่ช่อดอกพบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นฟูตามก้านช่อดอกก้านดอกย่อยและดอกมีลักษณะช้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีดำแห้งและหลุดร่วงบางครั้งเหลือแต่ก้านช่อดอกมีสีเข้มกว่าปกติไม่ติดผลหากติดผลจะได้ผลที่มีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์และหลุดร่วงง่ายอาการที่ใบเริ่มแรกเป็นจุดแผลสีค่อนข้างซีดเหลืองพบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นปกคลุมผิวใบหากอาการรุนแรงแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทาและใบบิดเบี้ยวผิดรูปกรมส่งเสริมการเกษตรขอเสนอแนวทางการรับมือโรคราแป้งในมะม่วงดังนี้ในช่วงที่มะม่วงแทงช่อดอกและสภาพอากาศเย็นควรมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบอาการของโรคให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้แก่คาร์เบนดาซิน 50% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือเบโนมิล 50% WPอัตรา 6-10 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือไตรฟอกซี่สโตบิน 50% WG อัตรา5กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือซันเฟอร์ 80% WG อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือซันเฟอร์ 80% WP อัตรา20กรัมต่อน้ำ20ลิตรทุก7วันคำเตือนสารซันเฟอร์ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศที่ร้อนหรือมีแดดจัดเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการไม่ได้เกษตรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโลก Farmer Alert เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนก่อนรู้ก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือนแล้วนะ

ลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้ง4ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตรสมหาราชหรือแก่พระองค์เองพลันนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในหน้าพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าภูริทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุททชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุททชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุททชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัต
จึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตรัสอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุททชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปยังนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภริยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภริยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุททชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภริยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุททชาตรัสว่าลูกรักถึงแม้แม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้ง3 คนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลกก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัต
ไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาทไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่งพรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพรามอาลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอาลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออาลัมพาย
ไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอาลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อาลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อาลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อาลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อาลัมพายว่างูเรือนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่หน้าหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตาย

พระตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทรชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทรชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทรชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิเดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกัดกลุ้มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะ
แม่น้ำ

ยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่ง

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนละเอียดละออวิเชียรมาศวันนี้ฉันมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟัง
9: ขอฟังด้วยขอฟังด้วยเรื่องอะไรนะเรื่องแปลก
8: ๆวันก่อนพี่เก่งเล่าให้พี่ก้อยฟังว่าเพื่อนของพี่เก่งมีป้าสองคนเป็นฝาแฝดกันป้าคนหนึ่งชื่อป้าละเอียดอีกคนชื่อป้าละออ
9: ถึงจะเป็นฝาแฝดหน้าเหมือนกันแต่ชื่อเขียนไม่เหมือนกันนะ
8: ใช่ชื่อป้าละเอียดมีสระอะชื่อป้าละออไม่มีสระอะเมื่อรวมกันเป็นละเอียดละออก็แปลว่าถี่ถ้วนรอบคอบ
9: จริงด้วยจริงด้วยจำเอาไว้นะก้าวแต้ม
8: ละเอียดเขียนมีสระอะละออเขียนไม่มีสระอะละเอียดแปลว่าไม่หยาบเป็นผงละเอียดละออหมายถึงถี่ถ้วนรอบคอบเช่นคุณครูตรวจคะแนนสอบของนักเรียนอย่างละเอียดละออ
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: และพัฒนาสู่สากลเพื่อให้หมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทางนี้จะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลในวันที่26มิถุนายนณโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นด้านนางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปรวบรวมจะทำในเอกสารการนำเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกหลังจากนี้จะเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการขึ้นทะเบียนทั้งการลงพื้นที่ไปยังชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสร้างการรับรู้ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดและระดับประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกคาดว่าจะใช้ระยะเวลาจัดทำเอกสารประมาณ1ปีมาชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมการจัดงาน International Healthcare Week สนับสนุนยุทธศาสตร์ Medical Hub ปรับปรุงกฎระเบียบการโฆษณาทางโซเชียลเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระดับโลก
2: นายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับ Informa Market แถลงความพร้อมเดินหน้ากับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลกหรือ Medical Hub เต็มรูปแบบโดยเตรียมจัดงาน International Healthcare Week 2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลโดยรวม4ภาคส่วนสำคัญไว้ในที่เดียวได้แก่ผลิตภัณฑ์ยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพอย่างครบวงจรภายในงานจะมีการออกบูธจากผู้ประกอบการที่หลากหลายทั้งโรงพยาบาลคลินิกร้านนวดสปาและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกของไทย
3: ในงานนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะครับความสามารถในการแข่งขันนะในตลาดด้านสุขภาพของประเทศไทยเราและอันนี้ก็คงถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีความสมบูรณ์นะครับนะทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้ก็คือในเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพนะครับ
2: พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับปรุงกลยุทธ์และมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนขนาดใหญ่อาทิการลดขั้นตอนทางธุรการการยกระดับระบบออนไลน์การแก้กฎระเบียบโฆษณาให้ทันโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร
4: ์องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: มาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่ยเก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่กินผักค่ะเมื่อเราไม่กินผักนะคะเราจะเป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากผักร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำค่ะและจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมาค่ะจะทำให้เราท้องผูกค่ะกากใยอาหารในผักจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายหากไม่กินผักจะขับถ่ายยากขึ้นอุจจาระแข็งท้องผูกและอาจจะนำไปสู่โรคริดสีดวงได้ค่ะและการไม่กินผักนะคะเสี่ยงให้เราเป็นมะเร็งได้ด้วยค่ะหากเราไม่กินผักอาจจะทำให้เรากินเนื้อสัตว์มากเกินไปจนร่างกายเสียสมดุลเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะและการไม่กินผักเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะเมื่อไม่มีวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จะช่วยดักจับหรือว่าย่อยไขมันค่ะนั่นจะทำให้ไขมันในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคอื่นๆอีกมากมายค่ะ และสุดท้ายถ้าเราไม่กินผักเราจะเสี่ยงต่อโรคอ้วนค่ะหากกินแต่อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนั่นจะทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้เร็วค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีระบบเผาผลาญทำงานได้ไม่ดีนั่นก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนได้ง่ายขึ้นค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรจะต้องหันมากินผักกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากผักเราก็จะไม่เป็นหวัดง่ายเราก็จะไม่ท้องผูกและไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นค่ะเราทุกคนต้องหันมาทานผักกันนะคะผักมีหลายชนิดมีให้เราเลือกมากมายค่ะมีรสชาติอร่อยๆและมีวิธีการในการปรุงให้อร่อยมากมายหลายวิธีเลยค่ะปรับพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อประโยชน์เพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายของเราเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะขอมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะหลายคนนะคะคงได้ยินกันนะถึงข่าวเรื่องของโควิด-19 สายพันธุ์ที่มาบอกว่าเป็นสายพันธุ์หลักตอนนี้เนี่ยนะคะมีอาการรุนแรงหรือเปล่าเอ๊ะยังไงเนี่ยนะคะเอามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 นะคะและการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาโควี2อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะคะการเฝ้าระวังเหตุการณ์และการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะคะก็มีการพบว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 เนี่ยนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์หลักนะคะในการแพร่ระบาดในประเทศตอนนี้นะคะยังไม่มีการพบหลักฐานนะคะว่ามีการก่อความรุนแรงของโรคไปแตกต่างจากสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ค่ะเอามาดูข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพบผู้ป่วยโควิดนะคะจำนวน 4,156 รายเสียชีวิต1รายค่ะกลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดก็คือ 30-39 ปีรองลงมานะคะ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม 20-29 ปีตามลำดับค่ะทั้งนี้ค่ะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลนะคะแต่ยังถือว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังค่ะสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะตั้งแต่ช่วงปี2568ค่ะ1มกราคม2568จนถึง23เมษายน2569พบว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่ตรวจพบในประเทศไทยค่ะคิดเป็นร้อยละ 50.95 รองลงมาค่ะจะเป็น JN1 นะคะร้อยละ 24.97 และสายพันธุ์ XEC ค่ะร้อยละ 9.14โดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 เนี่ยนะคะมีการตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงกลางปี2568ที่ผ่านมาค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะพบว่ามีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยให้ความสามารถในการแพร่กระจายแล้วก็หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้ค่ะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วๆไปค่ะคือมีอาการไข้ไอเจ็บคอและมีน้ำมูกนั่นเองค่ะ โดยในประเทศไทยนะคะเราได้มีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศค่ะซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆด้วยค่ะโดยตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจะได้รับการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและถ้าหากว่าพบสัญญาณผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อที่อาจมีนัยยะสำคัญต่อสาธารณสุขก็จะมีการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อจำแนกสายพันธุ์และประเมินความเสี่ยงเชิงลึกทำให้ประเทศไทยค่ะสามารถติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจจับความผิดปกติของเชื้อได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยระบบการเฝ้าระวังของประเทศไทยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการติดตามจำนวนผู้ป่วยการเฝ้าระวังเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเพื่อที่สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมนั่นเองค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังในปัจจุบันยังไม่ได้พบสัญญาณการระบาดในวงกว้างหรือการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของโรคที่แตกต่างไปจากแนวโน้มที่เคยพบในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโรคโควิด-19 ยังเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถตรวจพบได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนค่ะที่มักจะมีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ปิดมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้วค่ะจึงแนะนำให้เราต้องดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอล้างมือบ่อยๆค่ะสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือเมื่อมีอาการป่วยทางเดินหายใจค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและถ้าหากว่ามีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกตรวจคัดกรองเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่คนที่จะมีความเสี่ยงในการจะเจ็บป่วยรุนแรงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของโรคโควิดนะคะที่ยังไม่ได้จางหายไปยังคงอยู่กับเราค่ะต้องเฝ้าระวังกันไปนะคะกับการติดเชื้อค่ะทีนี้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนอกจากโควิดแล้วนอกจากไข้หวัดใหญ่ที่เราเคยเตือนกันไปแล้วนะคะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะคะมันมีอีกอย่างนึงค่ะที่มันตามมาเมื่อฝนตกอากาศชื้นแบบนี้มีเห็ดค่ะพอเห็ดมันขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะอดใจไม่ค่อยไหวต้องระมัดระวังค่ะระวังเห็ดพิษคือถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองอ้าวกลุ่มเสี่ยงเลยค่ะบางทีคนที่นิยมไปเก็บเห็ดหรือกินเห็ดป่าเนี่ยแหละค่ะต้องระมัดระวังนะคะการกินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจการกินเห็ดดิบหรือปรุงไม่สุกการกินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาจจะมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการแยกเห็ดพิษต้องระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่ารับประทานเห็ดพิษเข้าไปอาการจะรุนแรงมากกว่าคนปกติค่ะแล้วอาการจะเป็นยังไงอาการสำคัญเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปนะคะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวแต่ถ้าพิษรุนแรงค่ะอาจจะทำให้ตับวายไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้เลยค่ะแล้วความเชื่อผิดๆที่บอกไว้คืออะไรบางคนบอกว่าเห็ดที่มีรอยกัดของแมลงแปลว่ามันกินได้อันนี้ไม่จริงเสมอไปนะคะหรือบางคนบอกว่าเอาไปต้มกับข้าวถ้าข้าวไม่เปลี่ยนสีเห็ดนั้นกินได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดๆเหมือนกันค่ะหรือการต้มเห็ดกับหัวหอมถ้าน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำนั้นเป็นเห็ดพิษนั่นก็เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกันนะคะหรือการต้มเห็ดแล้วใช้ช้อนเงินลงไปคนถ้าช้อนเปลี่ยนสีเป็นสีดำเห็ดนั้นเป็นเห็ดพิษนะคะนั่นเป็นเพราะอะไรเอามาดูกันค่ะการต้มกับข้าวสารแล้วดำหรือข้าวไม่สุกเท่ากับความเป็นเห็ดพิษอันนี้เป็นแค่ความเชื่อนะคะยังไม่มีหลักฐานรองรับเพราะว่าเห็ดพิษหลายชนิดไม่ทำให้ข้าวเปลี่ยนสีค่ะก็คือต้มแล้วข้าวมันยังเป็นสีปกติเนี่ยละค่ะแต่มันเป็นเห็ดพิษนะคะหรือการใช้ช้อนเงินตรวจหาสารพิษเราเคยเห็นกันการใช้ช้อนเงินตรวจหาสารพิษค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อมันเจอสารกำมะถันนะคะแต่ถ้าในเห็ดพิษนี้ไม่มีสารนี้เนี่ยมันก็ตรวจไม่ได้ช้อนจุ่มไปมันก็ไม่เป็นสีดำนั่นเองค่ะ หรือเห็ดสีขาวกินได้เห็ดสีฉูดฉาดมีพิษต้องบอกค่ะเห็ดพิษทุกชนิดมีได้ทุกสีนะคะการใช้สีในการตัดสินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะหรือการต้มเห็ดกับหอมแดงกระเทียมถ้ามีการเปลี่ยนสีแล้วจะมีพิษเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นจากธรรมชาติของอาหารนะคะความร้อนหรือค่า pH อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพิษอย่างเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่หลายคนบอกว่าสัตว์กินได้คนก็น่าจะกินได้นะคะต้องบอกค่ะว่าเห็ดบางชนิดสัตว์ทนพิษได้กว่าคนนะคะคือสัตว์กินได้แต่ว่าคนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะหรือบางคนบอกว่าเอาไปต้มเลยจ้ะต้มให้สุกพิษจะหายไปพิษบางชนิดในเห็ดนะคะทนความร้อนแม้ปรุงสุกก็ยังเป็นอันตรายค่ะแล้วเราจะดูยังไงนะคะต้องบอกว่ามันจะมีลักษณะหน้าตาของเห็ดนะคะที่บางทีจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเราสามารถที่จะไปดูนะคะในส่วนของหน้าตาของเห็ดได้เลยนะคะว่าเห็ดแบบเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นลักษณะที่อาจจะควรหลีกเลี่ยงเลยเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นหมวกเห็ดจะมีเกร็ดมีปุ่มปมนะคะมีสีน้ำตาลหรือมีสีสันฉูดฉาดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของเห็ดพิษมีวงแหวนใต้หมวกนะคะมีกลิ่นรุนแรงเมื่อดอกแก่มีขนหรือมีหนามเล็กๆบริเวณโคนแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้กับมูลสัตว์หรือบริเวณที่ใช้สารเคมีอันนี้ก็อาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะส่วนลักษณะเห็ดอื่นๆที่บางทีหน้าตาคล้ายๆกันต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าบางทีเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยตรงไหนยังไงบ้างเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะแต่ที่แน่ๆแล้วนะคะก็ควรจะเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่มั่นใจไม่กินดีกว่านะคะแต่ถ้ากินไปแล้วมีอาการผิดปกติรีบไปโรงพยาบาลทันทีและถ้ามีตัวอย่างเห็ดที่เหลืออยู่อาจจะต้องนำไปด้วยนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ากินแล้วมีอาการผิดปกติมีเห็ดเหลืออยู่นำตัวอย่างเห็ดไปให้คุณหมอดูด้วยว่าเนี่ยเขากินอันนี้เข้าไปไม่แน่ใจว่ามันมีพิษหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้ามีอาการผิดปกติยังไงรีบไปหาหมอดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเห็ดนะคะที่แน่นอนค่ะบางอันเนี่ยมันมีเห็ดที่มีพิษกับไม่มีพิษที่แบบอยู่ใกล้ๆกันหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยนะคะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดกันว่าเอ้ยมันต่างกันตรงไหนยังไงแล้วก็เรามัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
5: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
9: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
10: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวด

0: ค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์062070
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: 111ปีนราธิวาสก้าวไปด้วยกันผู้ว่านารานำชาวนราธิวาสเดินวิ่งสุขภาพดีน้อมรำลึกร .6 พระราชทานนามนราธิวาสสืบสานเมืองพหุวัฒนธรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งสุขภาพดี111ปีเมืองนราธิวาสณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าตลอดระยะเวลา111ปีที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความงดงามของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งผู้คนภาษาศิลปะประเพณีและวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติและผสมกลมกลืนจนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นนามอันเป็นมงคลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเมืองหากแต่คือพันธสัญญาที่ผูกพันพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาปกป้องและพัฒนาบ้านเมืองอันเป็นที่รักแห่งนี้พร้อมเน้นย้ำความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาตลอด111ปีและขอเชิญชวนประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นรากฐานสำคัญของทุกสิ่งทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนชื่อเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสอันมีความหมายอันเป็นมงคลและงดงามว่าที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนตั้งแต่วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2458ซึ่งนับเป็นเวลาเวียนมาบรรจบครบรอบ111ปีในวันนี้นามอันเป็นมงคลนี้ได้หล่อหลอมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความภาคภูมิใจในรากเหง้าและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนผ่านการออกกำลังกายซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่3ในการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดีลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งเสริมความแข็งแรงให้กับประชาชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและจังหวัดนราธิวาสให้ก้าวหน้ามั่นคงและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
15: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนขนม

0: อากาศที่เชียงใหม่เนี่ยดีจังเลยนะวิเชียรมาศก้าวเต็ม
1: ใช่จ้าสีสวัสดิ์อากาศเย็นๆแบบเนี้ยฉันชอบมากเลย
2: อุ๊ยพวกเราเดินมาตั้งนานแล้วฉันเลยหิวนิดหน่อยเอ๊ะป้าคนนั้นขายอะไรเนาะ
1: ข้าวเต้มอยากกินมากเลยเหรอยื่นหน้าเข้าไปสักใกล้หม้อเดี๋ยวแม่ค้าก็ไล่หรอก
2: เปล่าฉันเห็นว่าเขาขายขนมจีนน้ำเงี้ยวก็เลยอยากเห็นชัดๆเพราะชื่อฟังดูแปลกดีขนมของคนจีนแต่ใส่น้ำของคนเงี้ยว
0: ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะก้าวแต้มขนมจีนไม่ได้หมายถึงขนมของคนจีนจ้ะ
2: อ้าวแล้วมันเป็นยังไงจ้าสีสวัสด
0: ิ์เดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะคำว่าขนมจีนเสียงเพี้ยนมาจากคำมอญว่าขนมหมายถึงขนมจีนพร้อมทั้งมีน้ำยาแบบมอญราดกับคำว่าจีนหมายถึงสุกส่วนคำว่าน้ำเงี้ยวอาจมาจากแต่เดิมคนไทยเรียกชาวไทยใหญ่ว่าเงี้ยวมีผู้กล่าวว่าเดิมขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นอาหารของชาวไทยใหญ่หรือเงี้ยวเราจึงเรียกชื่อของกินชนิดนี้ตามชื่อชนชาติที่เป็นต้นกำเนิดจ้า
1: ชาวไทยใหญ่หรือที่เรียกว่าเงี้ยวตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่แล้วจ้า
1: ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็เลยถือเป็นอาหารของคนทางภาคเหนืออย่างนี้นี่เอง
0: เก่งมากจ้าวิเชียรมาศ
1: ฟังอย่างนี้แล้วหายสงสัยหรือยังจ๊ะก้าวเต็มอ้าวก้าวเต็มหายไปไหนแล้วเนี่ยก้าวเต็มก้าวเต็ม
2: ดูนี่อยู่นี่
0: อ้าวเหลือแป๊บเดียวไปกินอีกแล้ว
2: ก็มันหิวอ่ะสีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศมากินด้วยกันเร็วขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยอร่อยอร่อยมาช้าก้าวแต้มกินหมดนะ
0: ว่าแต่จ่ายเงินแม่ค้าหรือยังน่ะกินหมดไปจานเบอร์เริ่มแล้วฉันไม่มีเงินนะ
1: ฉันก็ไม่มีตังค
2: ์หาเดี๋ยวก้าวแต้มล้างจานให้นะครับเมียว
0: ล้อเล่นจ้า
2: โหอย่าเล่นงี้สิใจหายหมดนึกว่าต้องอยู่ล้างจานที่นี่แล้ว
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
5: สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับรายการของเราแน่นอนนะครับเป็นโอกาสให้กับคนพิการทั่วประเทศนะครับได้มาโชว์ศักยภาพและก็ความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับที่สำคัญฮะมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการด้วยครับวันนี้อยู่กับผมบอยเจษดาและน้องเค้กนะครับและวันนี้ล่ามภาษามือครับคุณต๊อกแต๊กครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับเค้กที่ผ่านมา
6: อ๋อใช่ค่ะพี่บอยเค้กก็ติดตามดูอยู่เหมือนกันค่ะได้เห็นคนพิการแสดงความสามารถและช่วงถามตอบนะคะหูดูทุกคนค่ะผ่านหน้าจอค่ะเค้กนะคะก็เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นถึงคิวรอบการแข่งขันของคนหูหนวกอีกครั้งแล้วนะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องมีทั้งไหวพริบความคิดความสามารถความรู้ต่างๆนะคะรอบนี้ต้องบอกเลยว่าต้องจัดเต็มค่ะเพราะว่ารอบนี้นะคะจะเป็นการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4คนเหลือแค่3คนเท่านั้นค่ะ
5: เอาละฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับแล้วก็จะไปรู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้ไปติดตามกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
4: ขึ้นกราฟิกมีเดียควิซโชว
7: ์ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
5: สำหรับกรรมการของเรายังคงอยู่เคียงข้างกับเราในวันนี้เช่นเคยครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านแรกของเรานะครับน้องทันท่านที่2ครับพี่ต้องเน่งและท่านที่3ของเราในวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษหน่อยนะครับนอกจากจะมาเป็นคอมเมนเตอร์นะครับท่านยังจะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ความกระจ่างในเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการของคนพิการอีกด้วยนะครับวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่อู๋คุณอมรศรีรัศมิทัศน์นะครับมาจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับสวัสดีพี่อู๋ครับและวันนี้ครับพี่เป้ล่ามภาษามือครับผม
6: ค่ะแล้วก็เค้กคิดว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนคงพร้อมแล้วล่ะค่ะ
5: พร้อมนะฮะเราก็พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปทำความรู้จักกับทั้ง4คนเลยครับ
8: สวัสดีครับแดนครับ
9: สวัสดีค่ะแป้งค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: มอนครับ
12: สวัสดีค่ะโอลี่ค่ะ
5: และตอนนี้ฮะทุกคนนั้นจะต้องทำการโชว์ความสามารถและศักยภาพกันให้เต็มที่นะครับและโชว์แรกเป็นของหนุ่มแดนครับ
4: ขึ้นกราฟิกมีเดียควิซโชว
7: ์ D01 แดนอาลุมมาเยอะ
6: การละเล่นที่บ้านของผมนะครับผมเป็นคนอาขานะครับก็จะเป็นกิจกรรมเล่นของเด็กๆที่บ้านนะครับก็ผมก็จะใช้หนังยางนะครับยิงแก้วที่ตั้งอยู่บนโต๊ะครับ
4: แดนล้วงหนังยางออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างแล้วใช้นิ้วดีดหนังยางทีละแก้วให้หล่นลงจากโต๊ะจนหมด
5: โอ้โห

0: ดเวลา3ด่านสบายสบายเลยซ้อมมากี่ปีแล้วครับเนี่ยยิงมากี่ปีแล้วแบบนี้
1: ใช่ครับก็เล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
0: พี่อู๋ครับเชิญครับผม
2: พี่น้องมาโชว์อันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าจากน้องที่เป็นอาขาเนาะอันนี้คือการละเล่นของน้องตั้งแต่วัยเยาว์ก็สามารถเอามาเผยแพร่ให้กับเด็กๆทั่วไปที่สามารถมาเล่นด้วยกันได้ให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักบ้านเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ดีมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ครับผมคนถัดไปพี่ต้งเหน่งเชิญครับ
3: แดนสามารถที่จะใช้ทักษะความสามารถที่เกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่าเป็นการละเล่นพื้นถิ่นนะคะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในวิถีชีวิตด้วยนะคะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยก็เอาสามารถนำมาโชว์ภายในระยะเวลา1นาทีได้อย่างดีมากๆแล้วก็ทำสำเร็จทุกอัน
0: สุดท้ายครับน้องทันครับเป็นยังไงฮะ
4: ค่ะก็เป็นโชว์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็คืออยากชวนเขาไปแบบว่ายิงปลาโป่งมากเลยค่ะเพราะอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่น่าจะแบบแตกหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาแม่นยำมากก็ขอชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับแดนแล้วคุณผู้ชมครับต่อไปก็จะเป็นการโชว์ความสามารถของหนุ่มม่อนครับ
5: D04 ม่อนนเรนทรน้อยพร
6: ม่อนใส่เสื้อกล้ามสีดำสวมกางเกงมวยเขาทำท่าไหว้ครูและลุกขึ้นมาโชว์ท่าแม่ไม้มวยไทย

0: ุดยอดครับหมดเวลาทั้งแบบว่าการไหว้ครูทั้งรูปร่างต่างๆนี่สาวๆเห็นนี่กรี๊ดเลยนะครับกรี๊ดไม่กรี๊ดถามน้องทันดีกว่าเป็นไงครับคอมเมนเตอร์ทันครับ
1: เขาเพอร์ฟอร์มตัวเองได้ค่อนข้างดีหมายถึงว่ามีความแบบแข็งแรงมีความหนักแน่นแล้วก็ท่าเนี่ยค่อนข้างแบบว่าชัดเจนสำหรับทันนะในสายที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่ามีความรู้เกี่ยวกับมวยมากเท่าไหร่เราบอกม่อนตลอดแหละว่าเราอยากเห็นพาร์ทแบบนี้การแสดงที่แปลกใหม่แล้วก็วันนี้เขาทำให้เราเห็นก็รู้สึกชื่นชอบการแสดงชุดนี้มากค่ะ
0: พี่ต้องเด่นครับเป็นยังไงฮะ
2: เห็นชัดเจนก็คือร่างกายของม่อนซึ่งสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าม่อนเป็นคนที่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการเลือกเอาศักยภาพด้านนี้มาใช้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจของม่อนมาก
0: ๆท่านสุดท้ายครับพี่อูครับเกิน
3: ค่ะของน้องม่อนก็ดูแล้วมีการฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่น้องม่อนแสดงโดยที่เปิดเพลงไปด้วยแล้วก็รำไหว้ครูอันนี้ไปด้วยเนี่ยก็เป็นข้อท้าทายหนึ่งที่น้องก็ลงได้ตรงจังหวะด้วยนะคะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับและนี่คือการแสดงของหนุ่มม่อนในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมเอาละครับและการแสดงถัดไปครับไปพบกับสาวแป้งครับ
4: ดี02แป้งชนนีปราบสงบ
5: แป้งใส่ชุดไทยคาดผ้าขาวม้าเต้นตามจังหวะเพลง

0: ดเวลาจังหวะเพลงเนี่ยมันเร้าใจมากเลยแอบได้ยินหรือยังไง
1: ไม่ได้ยินค่ะได้ยินนิดเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็พยายามฝึกพยายามซ้อมค่ะ
0: สุดยอดมากเลยฮะอ่ะทีนี้ไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราหน่อยครับพี่อูครับสาวอุดรคนนี้แซ่บถึงใจไหมฮะ
2: ดูแววตาน้องมีความสุขมากในการเต้นนะคะก็ดูแล้วก็จากการผสมผสานตั้งแต่การแต่งกายเลยนะคะก็จะมีทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบสมัยใหม่ทั้งการเต้นทั้งการฟ้อนกับการเต้นสมัยใหม่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์เอามาใช้แล้วก็เหมือนสร้างความสนุกสนานส่งต่อไปกับผู้ชมได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ให้กำลังใจน้องค่ะขอบคุณค่ะ
0: น้องทันครับผม
3: ซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าท่าเต้นแต่ละท่ามันสื่อถึงความเป็นแป้งมากเรารับรู้ถึงว่าแป้งเป็นคนที่แบบสนุกอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการแสดงของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ได้รับสัมผัสได้ถึงความสุขแล้วก็ความสนุกมากๆค่ะ
0: ต้องไหนครับ
4: แป้งเป็นคนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายดีนะคะแต่สิ่งนึงที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะคะก็คือควรจะมีท่าที่เป็นท่าดั้งเดิมของอีสานให้เราได้เห็นชัดๆสักท่าสองท่าด้วยไหมนะก็อยากให้ลองไปพัฒนาดูค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมแป้งมีความสุขมากกับการเต้นและนี่คือการแสดงของแป้งครับผมขอบคุณครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการโชว์ของโอลี่ครับ
5: D 0 5โอลี่พิญญดาจำปา
6: โอลี่ในชุดเดรสสีแดงรัดรูปคล้ายคนท้องเธอแต่งหน้าทาแก้มแดง
7: ก็ดิฉันนะคะก็จะเรียนแบบอินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok นะคะชื่อเจมิ่งซ่อมพัดลมค่ะ
6: โอลี่ยกพัดลมเดินวนแล้ววางลง
7: ฉันเนี่ยชอบซ่อมพัดลมเนี่ยมีความชำนาญในการซ่อมมากๆเลยจริงๆฉันก็ยากจนนะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันใช้ชีวิตลำบากมาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอก
6: โอลี่จับที่พัดลม
7: เสร็จแล้วง่ายจะตายซ่อมแค่นี้สบายจะไปหา
6: โอลี่ยกพัดลมเดินวนไปมา
7: อยู่ไหนนะ
0: หมดเวลาเรียบร้อยครับผมทำไมต้องเป็นเจมมิ่งในวันนี
8: ้ค่ะส่วนตัวนะคะก็ดูแล้วรู้สึกว่าเจมมิ่งเนี่ยให้ความสนุกสนานค่ะแล้วรู้สึกว่าจริงๆเหมือนมีสตอรี่ด้วยเหมือนรู้สึกว่าอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูค่ะ
0: แต่ว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าเจมมิ่งในเวอร์ชันนี้นะครับของพี่ต้องเหน่งก่อนเลยครับผมพี่ต้องเหน่งครับ
4: จุดประสงค์ของการเล่าเรื่องนี้ที่โอลี่บอกว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนโอลี่ถ่ายทอดออกมาแล้วตรงที่บอกว่าฉันเคยลำบากเคยยากจนมาก่อนแต่ไม่เป็นไรทุกวันนี้ก็ฉันจะซ่อมพัดลมจะได้ช่วยคนอะไรอะไรเนี่ยตรงนี้ออกมาแล้วแต่อยากจะให้เน้นตรงนี้ใช้เวลาให้เต็มที่ใน1นาทีมากกว่าที่อาจจะถือพัดลมแล้วก็วนอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้นขยายต่อไปฝากไว้เพื่อให้พัฒนา
0: เอาล่ะครับพี่อูครับเชิญครับผม
2: หนูอาจจะต้องมีแบบสตอรี่ว่าภายใน1นาทีหนูจะสโคปยังไงบ้างจะมีจุดพีคอันไหนมันจะทำให้คนดูเขามาอินกับการแสดงที่เราต้องการที่จะสื่อให้เขาอะค่ะตรงนี้ก็สามารถพัฒนาต่อได้เนาะให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ
0: เจ๊ทันครับเป็นยังไงครับเจ๊ครับ
3: เรารู้สึกว่าเราเข้าถึงกับเรื่องราวของเขาค่ะแต่ว่าอาจจะมีสิ่งนึงที่อาจจะขอแนะนำแล้วอาจจะเอาไปพัฒนาในการโชว์ต่อๆไปค่ะน่าจะเป็นเรื่องของ key message ที่ให้มันแข็งแรงมากขึ้นของการสื่อสารในโชว์เนี้ยอาจจะให้ key message ที่เป็นภาพจำให้คนสามารถจำได้ว่าโอเคโอลี่สร้างแรงบันดาลใจเพราะจะสื่อกับ key message ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากเอาไว้จะทำให้โชว์มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่จดจำมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ ับเอาละครับและนี่คือโอลี่ครับผมขอบคุณครับ
6: โอลี่ให้สัมภาษณ
7: ์แล้วก็ตอนที่การแสดงใกล้จะจบแล้วใช่ไหมคะฉันจะจบแล้วแต่ทีนี้ยังเห็นว่าโอ้ยมีเวลายังเหลืออยู่เลยค่ะดิฉันก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยบอกอ้าวถือพัดลมเดินรอบอีกรอบนึงแล้วกันอะไรเงี้ย ก็ตลกตัวเองเหมือนกันค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและนั่นคือความสามารถและก็ศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนนะฮะ
8: ใช่เลยค่ะเค้กดูแล้วนะคะก็รู้สึกว่าช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเค้กเหมือนกันแล้วอยากให้ทั้ง4คนผ่านทั้ง4คนเลยค่ะพี่บอย
0: แต่ว่าทุกคนนั้นจะต้องทำการเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในรอบนี้กับรอบตอบคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการคนพิการเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะฮะคำถามของเราเนี่ยไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามีเวลาจำกัดให้ตอบภายในแค่30วินาทีเท่านั้นแดนฟังคำถามนะครับคำถามถามว่าหากเพื่อนพิการของคุณต้องการประกอบอาชีพหรือขยายกิจการแต่ไม่มีเงินลงทุนคุณจะแนะนำเขาอย่างไรครับมีเวลาให้30วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
7: ถ้าไม่มีเงินทุนนะครับผมก็จะแนะนำให้ไปกู้นะครับสามารถกู้ได้ 60,000 บาทนะครับแต่ต้องมีคนค้ำด้วยนะครับแล้วก็ทางกองทุนเนี่ยก็จะให้งบประมาณมาแต่ถ้าเราไม่ได้เขียนโครงการหรืออาชีพอะไรเสนอไปก็จะไม่ได้นะครับเราสามารถเสนอที่พกพมจอย่างนี้ได้ครับเขาก็จะให้คำแนะนำกับคนพิการที่จะไปขอกู้ยืมเงิน
0: หมดเวลาเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบคนต่อไปกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
6: แป้งทำภาษามือ
7: คือถ้าเพื่อนต้องการหางานต้องการเงินไปทำประกอบอาชีพก็จะพาเขาไปที่กระทรวงทำสายว่ากระทรวงแรงงานนะคะเพื่อไปเสนอนะคะขอเขาก็จะมีนำเอกสารไปให้เขาตรวจสอบค่ะว่าเราต้องการจะทำงานนะคะประกอบอาชีพต้องการหางานทำค่ะ
0: โอเคฮะต่อไปครับไปฟังคำตอบกันต่อครับพร้อมแล้วจับเวลาม
6: อนทำภาษามือตอบ
7: ถ้าเพื่อนนะคะไม่มีเงินเขาสามารถไปกู้ได้ครับผมจะแนะนำนะครับว่าถ้าอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถกู้ยืมเงินได้ 60,000 ครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนะแต่ถ้าอยากต้องการมากกว่า 60,000 หรือคือ 120,000 เนี่ยก็คณะกรรมการก็อาจจะพิจารณาต้องพิจารณาความเหมาะสมนะครับหลักฐานที่เราเอกสารที่เราต้องเตรียมนะครับอาจจะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการครับ
0: หมดเวลาต่อไปครับไปฟังคำตอบจากโอลี่ครับพร้อมแล้วเริ่ม
7: ค่ะถ้าอยากทำงานอยากมีอาชีพแต่ไม่มีเงินก็สามารถกู้ยืมเงินได้ค่ะก็หลักฐานเอกสารต้องเตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการทะเบียนบ้านนะคะบ้านธุรกิจบ้านอยู่ที่ไหนต้องการเงินกี่หมื่นนะคะก็คณะกรรมการก็จะมีตรวจสอบเอกสารแล้วก็ที่สำคัญต้องมีคนค้ำประกันด้วยนะคะและคนพิการที่จะกู้ยืมก็ต้องอายุ20ปี
0: หมดเวลาครับผมเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กรรมการของเราได้เห็นคำตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะอยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะทั้งคะแนนแล้วก็คำตอบต่างๆนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ทางด้านของน้องทันกันก่อนครับ
9: บางคนเนี่ยมีการนำข้อคอมเมนต์ในก่อนหน้านี้มาพัฒนาปรับปรุงในวันนี้ด้วยก็คือมีการเรียบเรียงค่อยๆ อธิบายแล้วก็ให้รายละเอียดว่าที่ไหนอย่างไรแล้วก็กู้ยืมได้เท่าไหร่อันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขาจำตัวเลขได้นะคะก็วันนี้ขอชื่นชมทุกๆท่านค่ะ
0: ขอบคุณครับท่านถัดไปครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
4: อาจจะมีตกหล่นในแง่รายละเอียดที่ว่าสถานที่ไหนนะคะหรือว่าเอกสารที่ต้องใช้คืออะไรอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายละเอียดที่ถ้าเสริมเข้ามาก็จะดีมากๆ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับเอาละฮะและกรรมการท่านต่อไปของเรานะครับนอกจากที่จะคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวท่านจะมาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพรวมไปถึงนะครับการขอเงินทุนต่างๆด้วยนะครับเชิญพี่อู๋เลยครับ
2: ด้วยเวลาจำกัดแล้วก็เราตัดสินใจในการตอบ มันก็อาจจะต้องมีการคิดอย่างครอบคลุมด้วยแล้วก็ในมิติต่างๆด้วยความรวดเร็วตรงนี้ก็จะเป็นการชิงไหวพริบในการตอบด้วยนะคะก็ให้ฝึกฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของบริการที่ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสำหรับคนพิการเนี่ยก็คือตรงในเรื่องของการกู้ยืมเงินอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่เราให้สิทธิ์ทั้งคนพิการและครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลคนพิการด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเสริมว่าไม่ใช่เฉพาะแค่คนพิการที่จะได้รับสิทธิ์ของเงินกู้ตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่น้องๆบอกว่าก็จะอยู่ในวงเงินที่ไม่เกิน 60,000 บาทแต่ว่าถ้ามีอันไหนที่มีแผนที่มันเกินวงเงินแต่ว่าไม่เกิน 120,000 ตรงนี้เราก็มีการพิจารณาเพิ่มเติมให้เป็นรายกรณีไปนะคะแต่ว่าในส่วนของการกู้ที่เป็นรายบุคคลเนี่ยนอกจากเนี้ยเราก็ยังมีกู้ในเชิงกลุ่มด้วยว่าถ้าเรารวมกลุ่มกันตั้งแต่2คนขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีอีกวงเงินนึงแต่ว่ามันอาจจะมีคุณสมบัติที่เราจะต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูว่าจะมีการพัฒนาตามแผนการประกอบอาชีพนั้นๆจริงหรือไม่นะคะตรงนี้ก็สามารถติดต่อผ่านทางศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดได้ทุกจังหวัดได้เช่นกันนะคะถ้าสนใจที่จะใช้สิทธิแล้วก็สวัสดิการอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป3คนของคนหูหนวกอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเชื่อว่าทุกคนนั้นลุ้นกันเต็มที่เลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะทั้ง4คนเท่านั้นพวกเราก็ลุ้นกันไปตามๆกันนะครับ
8: ใช่ค่ะพี่บอยก็ทุกคนนะคะก็ต่างแต่มีความรู
0: ้
8: ความสามารถนะคะของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปใครที่มีความรู้เยอะก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วใครที่ผ่านเข้ารอบถัดไปบ้างคะพี่บอย
0: นี่แหละครับสำหรับคนที่ผ่านเข้ารอบถัดไปนะครับผมจะประกาศชื่อนะครับผมทั้ง3คนนะฮะนั่นเท่ากับว่าจะมี1คนเท่านั้นที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อจะต้องกลับบ้านไปก่อนครับและคนที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนแรกครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
6: แป้งม่อนแดนโอลี่ลุ้นมองไปที่พิธีกร
0: ยินดีกับแดนครับผมม่อนครับผมขอแสดงความยินดีกับคุณ
6: แป้งโอลี่ยืนลุ้นมองไปที่พิธีกร
0: แป้งครับผม
6: แป้งยิ้มแป้นแล้วยกมือไหว
0: ้แล้วต้องขอบคุณโอลี่ด้วยนะครับนะฮะต้องบอกโอลี่สุดยอดนะครับผมและเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราชนะใจทั้งกรรมการชนะใจทั้งคนดูอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญคือกำลังใจดีๆที่ทุกคนได้รับจากโอลี่ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับโอลี่สักครั้งหนึ่งนะครับ
8: ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะคณะกรรมการอยากจะฝากถึงผู้เข้าแข่งขันมีอะไรบ้างคะเชิญพี่อู๋ก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะก็วันนี้เราก็เห็นความสามารถหลากหลายเห็นไหวพริบเชิงปฏิภาณที่หลากหลายนะคะก็ขอให้กำลังใจในการพัฒนาตนเองในทุกๆท่านด้วยนะคะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยครับผมขอบคุณครับ
8: ค่ะท่านถัดไปนะคะพี่ตงเหน่งค่ะ
4: จุดไหนที่เราคิดว่าเรายังไม่รู้หรือว่ารู้น้อยอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิภาพของคนพิการหรือการรู้เท่าทันสื่อนะคะอย่าลืมที่จะไปพัฒนาตัวเองด้านนั้นหรือว่าในโชว์ของเรานั้นมันมีประสิทธิผลในการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมได้รับในสิ่งที่เราต้องการแล้วและมีความน่าสนใจแล้วหรือยังนะคะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับ
8: ค่ะและคณะกรรมการท่านสุดท้ายค่ะพี่ทันค่ะ
9: ในการที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไปได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือในรอบตอบคำถามในรอบถัดๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามในรอบต่อๆไปซึ่งเชื่อว่าก็ท้าทายไม่แพ้กันในรอบต่อๆไปค่ะ
8: ก็ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะคะ
0: นะครับนอกจากกรรมการของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4ท่านขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับผม วันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับมาร่วมกันลุ้นร่วมกันเชียร์คนตาบอดนะครับเราจะทำการคัดเหลือจาก4เหลือ3คนสุดท้ายนะครับติดตามกันได้ครับในวันพรุ่งนี้นะครับเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ครับทางช่อง9กดหมายเลข30ในรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
11: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
18: Play Store และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
21: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
22: Nopadon Story A Life Changing Story
23: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดการเวลาอันหนึ่งนะครับต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีคน รือหนังสือพูดถึงการจัดการเวลามากเท่าช่วงหนึ่งนะผมจำได้ประมาณสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยโอ้เราพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยมากผมจัดพอดแคสต์มาทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่8แล้วเนี่ยจัดมาทุกวันเนี่ยจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้มีคนพูดถึง time boxing มีคนพูดถึงการจัดการเวลาอะไรเต็มไปหมดเลยแต่หลังๆเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องนี้มันซาไปนะเรื่องนี้ซาไปคราวนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะกลับมาหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังนะครับเหตุผลเพราะงี้ครับผมเห็นหลายๆคนบ่นว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยทำไมเวลามันน้อยจังงานมันเต็มไปหมดเลยมันเหมือนกับงานมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆขอพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งแล้วกันนะ 4,000 weeks เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะจัดการเวลายังไงเนี่ยงานคุณไม่หมดหรอกงานคุณมันจะเข้ามาเรื่อยๆแหละนะครับหลายๆคนพูดถึงการจัดการที่เขาเรียกว่า energy managementนะเป็นการจัดการพลังงานมากกว่าการจัดการเวลาอีกด้วยซ้ำแต่ว่าวันนี้ผมเคยลองกลับมาคิดนะว่าจริงๆที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยหรือเวลามันผ่านไปเร็วมากงานยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับวันนี้ทั้งวันได้งานนิดเดียวเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะก็เลยขอนำมาสรุปแล้วก็เอามาชวนคุยในพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับเริ่มต้นอันแรกนะที่ผมว่ามันเป็นกับดักแล้วกันนะครับกับดักของการบริหารเวลาเนี่ยคือบางทีเราไม่มีเป้าหมายชัดครับบางทีเราทำไปเรื่อยๆฮะแล้วสังเกตไหมเวลาเราไม่มีเป้าหมายชัดนะมันจะสเปะสปะผมก็เป็นนะครับผมเล่าเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าวันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าเวลาที่ผมมีกับงานที่ผมได้เนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่ามันน้อยกว่าที่คิดมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทำเลยนะก็ได้ทำอยู่บ้างแต่มันน้อยกว่าที่คิดเพราะว่าผมไม่มีเป้าหมายชัดว่าวันนี้จะต้องทำงานอะไรให้เสร็จแล้วผมไม่มีเป้าหมายชัดเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าสิ่งไขว้เขวหรือ distraction เข้ามาในชีวิตเราง่ายมากผมกำลังนะเมื่อเช้านะกำลังทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ MBA อยู่แต่ว่าตาเหลือไปเห็นอีเมลอันนึงเขาส่งมาเอ้ยลืมทำเรื่องนี้เชื่อไหมผมไปตอบอีเมลนั้นครับทั้งที่งานสำคัญคืองานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ MBA เนี่ยที่ผมต้องทำเนี่ยไปตอบอีเมลนั้นแล้วก็ลืมส่งไฟล์ไปรู้ตัวอีกทีตอนบ่ายละเฮ้ยลืมส่งนะต้องรีบกลับมาทำเนี่ยมันคือเป้าหมายมันไม่ชัดนะครับหรือที่ผมเจอเยอะสุดเลยคือประชุมบางประชุมยังไม่รู้เลยประชุมเพื่ออะไรผมเคยเจอแม้กระทั่งแบบนี้นะครับคือสมมติเขานัดประชุมก่อนล่วงหน้านะเจอกันทุกสัปดาห์นัดประชุมแบบนั้นเลยนะแต่สิ้นสัปดาห์นี้มีคนถามบอกสัปดาห์หน้าจะประชุมกันเรื่องอะไรเขาบอกเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงโหสำหรับผมนะจริงๆถ้ายังต้องใช้คำว่าต้องค่อยคิดอีกทีเนี่ยเราไม่ควรนัดประชุมเลยนะเพราะการนัดประชุมเนี่ยแปลว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยถูกไหมอันนี้คือเราไม่มีเป้าหมายชัดอะมันเลยดูเหมือนกับเราก็ทำอันนู้นนิดอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เลยนะว่าเราวันนี้เราทำอะไรสำเร็จอันที่สองเราทำแล้วเราสลับงานบ่อยไหม multitasking จริงๆแล้วอ่ะมนุษย์เราอ่ะมัน multitask ไม่ได้หรอกเราก็จะทำได้งานใดงานหนึ่งอ่ะแต่เราชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราเปิดคอมมาเปิด Microsoft Word มาเขียนรายงานสักพักไลน์เด้งซึ่งเดี๋ยวนี้ไอ้พวกแอปพลิเคชันพวกนี้นะมันมีหน้าที่นะคนเขาทำแอปพลิเคชันพวกนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือความสนใจจากเราถ้ามีแอปพลิเคชันแล้วไม่มีคนใช้งานนี่เขาเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสร้างปุ่มหรือวิธีการ notification นั่นคือร้องเรียนเรียกร้อง notify คือการเตือนปุ่มแจ้งเตือนเหตุผลง่ายๆฮะพวกนี้คือใช้หลักจิตวิทยาคือพอมันเด้งขึ้นมาแล้วเราต้องอยากรู้เราอยากเข้าไปดูอันที่เราเจอกันบ่อยสุดคือนั่งทำงานอยู่ไลน์เด้งไลน์เด้งทำไงเข้าไปอ่านสิครับก็เด้งไงแล้วบางทีชื่อบางคนเราก็อยากอ่านไงเฮ้ยคนนี้ส่งอะไรมาวะอะไรเงี้ยพออ่านไปเนี่ยครับหายไปอีก20นาทีครับไอ้งานที่ค้างอยู่หรือรายงานที่เขียนอยู่เป็นไงลืมไปหมดแล้วเอากลับมาเขียนต่อคราวนี้อีเมลดึ๊ดตึ้งขึ้นมาอีกอ่ะอีเมลใครวะอยากดูอีกวนเวียนไปแบบนี้จริงๆแล้วสมองมันจะต้องมีการปรับนะแล้วบางทีมันหลุดเข้าไปมันไม่ได้หลุดไปแป๊บเดียวนะมันหลุดไปพอสมควรเลยนะบางทีอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เหมือนกันนะว่ากำลังทำงาน MBA อยู่ปุ๊บเนี่ยอีเมลบางอีเมลเข้ามาผมไม่อ่านแล้วผมไม่ตอบอะ งาน MBA ลืมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องส่วนตัวนะปิด notification โฟกัสเลยจะทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนนะทำแบบนี้ผมเคยยกตัวอย่างอันนึงนะว่า multitasking คือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยระหว่างงานมันทำให้งานเราช้าได้ไงเอาลองตัวอย่างนี้นะหลายคนอาจจะไม่เคยฟังอันนี้ให้นับ1ถึง26ง่ายไหมลองนับด้วยกันนะเอาแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ผมว่าไม่กี่วินาทีจบไหมจบงั้นเอาพูด A ถึง Z ซึ่งมันมี26ตัวอักษรเหมือนกันเอาพูดรวดเดียวนะ A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z T U V W X Y Z แป๊บเดียวจบถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรา multitasking นะง่ายๆเลยเมื่อกี้ผมพูด1ถึง26ผมคิดว่าไม่ถึง10วิจบ A ถึง Z ไม่ถึง10วินาทีจบแต่ให้พูด1สลับ A 2 B อย่างเงี้ยลองดูนะ 1A 2B 3C 4 4D 5 E 6 F 7 G 8 E เริ่มยากไหมฮะลองทำดูเองก็ได้นะรับประกันเลยนะครับว่าการพูด1ถึง26รวดเดียวบวกกับ A ถึง Z รวดเดียวเนี่ยรวมกันเนี่ยเวลาจะสั้นกว่าเยอะเลยครับถ้าเทียบกับการสลับ A แล้ว1 B แล้ว2 C แล้ว3รับประกันเลยครับเนี่ยสมองแล้วมันสวิตช์ไม่ทันนะครับก็พยายามลดการทำแบบมัลติทัสกิ้งหรือว่าจะเปลี่ยนการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอันที่3นะอันนี้สำหรับบางคนนะคือเป็นคนที่แบบ perfectionism อ่ะพูดตรงๆเลยคือแสวงหาความสมบูรณ์แบบเป็นคนที่งานจริงๆมันชั่วโมงเดียวมันควรเสร็จแต่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกทำแล้วทำอีกแก้สไลด์เนี่ยโอ้โหแก้ซะสีนู้นไม่เอาสีนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นว่างานมันควรจะเสร็จมันไม่เสร็จอ่ะครับแล้วสุดท้ายเรื่องจริงกลายเป็นเผลอๆจะไม่ทำเลยนะเอาจริงนะเผลอๆจะไม่ทำเลยนะเพราะว่าโอ้ยใช้เวลานานเพราะคุณรู้ไงว่าคุณต้องเพอร์เฟกต์อ่ะเป็นพวกที่แบบต้องรอพร้อม 100% ถึงจะทำซึ่งอาการแบบนี้จะทำให้เราไม่ได้ทำเอาจริงนะครับมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์นะผมไม่ได้บอกให้ทำงานช่วยๆส่งไปนะ80% แล้วส่งเนี่ยดีกว่าพยายามจะทำให้เป็น 100% แล้วไม่ได้ส่งหรือไม่ได้ทำเลยที่งานไม่เสร็จบางทีไปแสวงหาความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปอันที่4อันนี้ผมขอแยกเป็นแคตตาล็อกนึงเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เลยคือประชุมที่ไม่จำเป็นผมว่านะถ้าใครทำงานในองค์กรต่างๆเนี่ยหลีกเลี่ยงการประชุมไม่ได้ครับผมก็เป็นคนนึงนะที่มีงานประชุมเยอะมากครับประชุมนี่ไม่จำเป็นเช่นนะไม่มีอเจนดาเลยจะประชุมอะไรยังไม่รู้เลยไม่มีการตัดสินใจนี่ผมก็ไม่ชอบนะประชุมแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาคุยกันต่อเดี๋ยวคราวนู้นมาคุยกันต่อผมก็เสียเวลาผมมากเลยหรืออีกอันนึงเนี่ยคนเข้าประชุมเยอะเกินจำเป็นบางงานประชุมผมรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นต้องเข้าด้วยซ้ำแล้วผมก็ไม่ได้มีอินพุตอะไรที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุมนั้นแต่ว่าเขาอาจจะเชิญเพราะเกรงใจมั้งเดี๋ยวอาจารย์เขาจะหาว่าไม่ยอมให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าไม่รู้คือบางทีมันเสียเวลานะปัจจุบันนี้เวลามีคนไปเชิญผมเป็นกรรมการเนี่ยหลายงานเลยนะครับผมก็บอกเขานะผมบอกว่าผมเกรงใจผู้เข้าร่วมประชุมเพราะว่าหนึ่งคือตัวผมก็เป็นกรรมการหลายชุดมากๆครับแล้วมันก็ demanding คือมันต้องใช้เวลาพอสมควรผมกลัวอย่างงี้ฮะแล้วมันก็เป็นอยู่นะปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่คือนัดประชุมทีไรเนี่ยสมมุติกรรมการมี7คนนะว่างกัน6คนอาจารย์นพดลไม่ว่างแล้วเขาก็ต้องไปหาเวลาให้ผมว่างผมก็เกรงใจเขาผมก็บางทีผมก็บอกนะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาว่างกันก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าเวลาผมมันไม่ค่อยมีมันเต็มไม่หมดอ่ะซึ่งคนที่เชิญมาชุมนะก็ต้องขอบพระคุณท่านที่เชิญนะเชิญเข้าเป็นกรรมการนะท่านก็ให้เกียรติแหละบางทีท่านบอกแบบนี้โอ้อาจารย์ของเราสัปดาห์หนึ่งครั้งเดียวประชุมมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ผมเป็นทั้งหมดผมเคยนับนะมีอยู่บางช่วงบางตอน20ชุดสัปดาห์หนึ่ง1ครั้งครั้งหนึ่ง3ชั่วโมงเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเรามี5วันนะ5วันเนี่ยมันมี10สล็อตเองนะเช้าบ่ายเนี่ยมี10แต่มันประชุมมัน20ชุดแล้วชุดหนึ่งบอกสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะคือเข้าใจคนนัดนะบางทีเขาอาจจะเป็นกรรมการอยู่ชุดเดียว รรมการชุดเดียวมันสบายอยู่แล้วไงมันก็สัปดาห์หนึ่งครั้งจริงๆแต่ผมมี20ชุดอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องลองดูนะถ้าประชุมแล้วมันผมชอบการประชุมที่มันสั้นจบแล้วจบเลยอะไรเงี้ยถ้าส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะถ้าผมเป็นประธานที่ประชุมเนี่ยบางทีผมประชุมแบบครึ่งชั่วโมงบางที15นาทีจบคือจบเราประชุมต้องการเรื่องนี้จบคุยกันแค่นี้มีความเห็นแค่นี้จบคือไม่ได้เป็นคนเผด็จการหรือไม่ฟังใครนะแต่ว่าเอา go to the point แล้วจบถ้าอยากคุยเล่นกันนอกรอบได้ไม่มีปัญหาอันที่5ที่ทำให้เวลาเราหายไปคือเราไปมัวนั่งกังวลฮะนั่งกังวลโดยเพราะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้ววันๆเนี่ยชีวิตมันไปอยู่กับพวกเนี้ยแล้วเวลามันก็หายไปเช่นอันนี้หลายคนเป็นนะผมเคยเจอคนอื่นคิดยังไงนะไม่รู้ครับเอาจริงผมก็ไม่รู้คนอื่นคิดไงหรือต่อให้รู้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับหรือไปกว้างๆเลยเนาะเศรษฐกิจการเมืองสังคมจะเป็นยังไงคือคิดได้นะผมไม่บอกห้ามคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยแต่ถ้าคิดทั้งวันเยอะไปไงอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวได้แต่อย่าไปจมอยู่กับสิ่งพวกนี้คืออย่างที่บอกอะพวกเนี้ยเอาไว้วางแผนได้แต่ซ้ำๆอะวนเวียนอะเสียเวลาเปล่าเป็นเวลาที่เสียไปโดยใช่เหตุอ่ะอันที่6หลายคนเสียเวลาไปกับการเลื่อนงานครับทำก็ไม่ทำนั่งคิดเฮ้ยเอาไว้ก่อนดีไหมแล้วก็รู้สึกกิลตี้หรือฉันจะทำดีหรือค่อยไว้พรุ่งนี้หรือจะทำเนี่ยเสียเวลาไหมเอางี้นะสำหรับผมนะผมเสนอว่าถ้าจะเลื่อนแล้วจบเลยครับแล้วไม่ต้องไปนั่งวนเวียนคิดว่าจะเลื่อนดีไหมหรือกิลตี้แล้วไปทำอย่างอื่นเลยถ้าจะเลื่อนนะแต่หลายคนไม่ใช่แบบนั้นนะจะเลื่อนแต่ guilty ก็เลยไปทำงานอื่นแทนทั้งๆที่ไม่อยากทำคือวนเวียนอยู่เนี้ยบางทีเลื่อนเพราะอะไรพูดเลื่อนพูดมันยากไงหรือไม่แน่ใจว่าจะทำดีไม่ทำดีหรือกลัวพลาดกลัวผิดอะไรเงี้ยความกลัวเนี่ยสุดท้ายวันนั้นนะเป็นวันแห่งการเลื่อนงานคือไม่ได้งานแล้วไม่ได้ทำอย่างอื่นด้วยเพราะมัวแต่นั่งคิดเรื่องการเลื่อนงานก็สำหรับผมก็เป็นเวลาที่มันสูญเปล่าอันที่7คือเรามีข้อมูลเยอะไปครับคือ point ปัจจุบันเนี้ยยุคปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่า paralysis by analysis คือ paralysis ก็คือการเป็นอัมพาตนะ analysis ก็คือการวิเคราะห์คือข้อมูลมันมาเต็มเลยคือข้อมูลดีเยอะดีไหมดีแต่ถ้าเราไม่กรองเนี่ยจะเสียเวลาข้อมูลนั้นเต็มไปหมดเลยsearch data อ่าน chat gpt อ่าน gemini ai ดูคลิปพัฒนาตัวเองเรียนคอร์สใหม่ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเน้นดีแต่ถ้ามันเยอะไปคุณจะเสียเวลากับการอ่านการคอนซูมการบริโภคข้อมูลจนกระทั่งคุณไม่ได้ทำอะไรเลยครับเลยมีหลายคนเนี่ยที่บอกว่าเขาเรียนอย่างเดียวแต่เขาไม่มีเวลาทำคุณทอยกสิดิษฐ์เนี่ยเคยพูดนะบอกว่าคือหนังสือคุณทอยนะคุณทอยก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะแต่คุณทอยบอกว่าหลายคนนะอ่านจนกระทั่งไม่มีเวลาทำผมสะท้อนเลยนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอ่านหนังสือเยอะไปป่ะพอยคือไม่ได้ห้ามอ่านไม่ได้ห้ามฟังพอดแคสต์ฟังได้ฮะแต่เราต้องแบ่งเวลามาเทคแอคชั่นด้วยไม่งั้นคุณงานคุณก็ไม่เสร็จคุณก็มีแต่เตรียมตัวอ่านอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวนะข้อ8นี่เป็นข้อที่ตัวเองยังเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ถ้านับแล้วเนี่ยแต่ก่อนเป็นมากกว่านี้คือพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ก่อนนะผมทำหมดครับไม่รู้จักการมอบหมายงานใดๆทั้งสิ้นไม่ใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นด้วยคือผมผมยกตัวอย่างงานวิจัยที่เคยเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนนะงานวิจัย1เรื่องเนี่ยผมทำคนเดียว 100% ครับออกแบบสอบถามแจกแบบสอบถามผมยังไม่ยืนแจกเองเลยครับผมทำแบบนั้นจริงนะครับทำไมถึงไม่ทำไม่มอบหมายงานเพราะว่ากลัวว่าคนที่ผมมอบหมายให้อ่ะเดี๋ยวจะทำได้ไม่ดีเท่าผมถ้าเราคิดแบบนี้ไม่มีใครทำได้ดีเท่าคุณหรอกแล้วตลอดการคุณก็ต้องทำแบบนั้นแล้วปีนึงคุณทำวิจัยได้สักเรื่องนึงก็ดีมากๆแล้วสิ่งที่คุณควรทำคือคุณต้องสร้างคนขึ้นมาใช่ครับคุณมีสิทธิ์ที่จะกลัวครับว่าเนี่ยเขาอาจจะคุณภาพไม่ดีเขาแจกแบบสอบถามได้ไม่ดีเท่าคุณแต่คุณต้องพยายามหาทีมครับสร้างคนครับไม่งั้นคุณไปแจกทุกวันไม่ไหวหรอก

ไม่เชื่อ 100% เลยตั้งแต่ต้นแม้กระทั่ง AI คุณก็ต้องตรวจสอบซะหน่อยว่ามันทำให้ถูกไหมหรือคนเนี่ยคุณจ้างให้เขาทำเนี่ยคุณต้องเช็คเขานิดนึงว่าทำได้ดีไหมได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักการแบ่งงานให้คนอื่นทำวันๆก็หมดเนี่ยเวลาไม่เหลือก็สรุปนะลองไปดูนะอาจจะเป็นเทคนิคการจัดการเวลานะครับหรือว่าเป็น เรื่องของสิ่งที่มันเป็นกับดักทำให้เวลาเราหายไปอ่ะข้อแรกนะครับคือไม่มีเป้าหมายชัดข้อ2เราทำงานสลับไปสลับมาแล้วมีไอ้ตัวที่มาดึงความสนใจเราไปนะข้อ3คือเป็นพวกแสวงหาความสมบูรณ์แบบข้อ4ประชุมเยอะเกินนะครับข้อ5กังวลเรื่องที่บางทีควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็จมอยู่ตรงนั้นข้อ6เอาแต่เลื่อนงานที่สำคัญออกไปข้อ7คือมีข้อมูลเยอะไปนะครับแล้วก็ข้อ8คือพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสืบสานการแพทย์แผนไทยตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมโดยสปสช.ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับโดยในปีงบประมาณ2569มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี2568ปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองเป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานส่วนการบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่าการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอดและการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติขณะที่บริการทางการแพทย์ทางเลือกครอบคลุมบริการฝังเข็มหรือฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์สำหรับการเข้ารับการบริการนั้นประชาชนจะต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดโดยบริการนวดประคบนวดและประคบอบสมุนไพรและพอกเข่าผู้รับบริการจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ารับการบริการซึ่งในกรณีบริการพอกเข่าที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมหรือโรคลมจับโป่งแห้งเข่าและมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองไม่ใช่เพียงการเพิ่มทางเลือกในการรักษาแต่เป็นการผสานภูมิปัญญาไทยเข้ากับระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทั้งการรักษาการฟื้นฟูการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ประสงค์เข้ารับการบริการสามารถติดต่อหน่วยบริการประจำตามสิทธิหรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินและเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: อยู่โยง
9: สวัสดีครับพี่พศ
8: สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวสวนสนุกมาสนุกไหมจ้า
9: สนุกมากเลยค่ะเสียดายที่พี่พศไม่ได้ไปด้วยกัน
10: นั่นสิครับแล้ววันนี้พี่พศไม่ได้ออกไปไหนหรือครับ
8: ไปไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พี่อยู่โยงคนเดียวเพราะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่จ้า
9: เป็นอย่างไรหรือคะอยู่โยงเนี่ย
8: อยู่โยงหมายถึงอยู่เฝ้าสถานที่แต่ผู้เดียว
10: แล้วโยงนี่คืออะไรครับพี่พศ
8: โยงก็คือหลักโยงหมายถึงหลักที่มีเชือกหรือผ้าเกี่ยวไว
10: ้อ๋อเหมือนหลักโยงเรือใช่ไหมครับ
8: ใช่จ้าและในการละเล่นของเด็กก็มีหลักโยงนะแต่เป็นตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีเชือกผูกหรือผ้าเกี่ยวผู้ที่อยู่ที่หลักโยงต้องอยู่กับที่ตรงนั้นออกนอกบริเวณไม่ได้เรียกกันว่าอยู่โยง
11: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ
12: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

เป็นดวงตาที่มีอำนาจประหลาดที่สุดชนรพินเหมือนตาของพ่อมดพอเลิกภาคกระโจมขึ้นมาฉันก็มองไปเห็นดวงตาของมันพอดีต่อจากนั้นฉันก็ลืมตัวไปชั่วขณะด้วยอำนาจสะกดจิตอาจารย์มาเล่าให้ฟังภายหลังว่าเห็นฉันเดินเข้าไปหามันแต่เขาแท็กฉันล้มลงซะก่อนนี่มันยืนอยู่ตรงนี้ดร.สแตนลีย์บอกพร้อมทั้งก้าวไปหยุดยืนอยู่ทางด้านขวาของขอนไม้ริมกองไฟทำลักษณะให้ดูโดยหันหน้าไปทางด้านหัวนอนของกระโจมพักมือทั้งสองข้างของมันยกโบกขึ้นเรียกเบลอย่างนี้โดยการยกจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนเหมือนคนวิทน้ำช้าๆระหว่างนั้นเบลก็เดินเหมือนคนไร้สติปราศจากการควบคุมตัวเองตรงเข้าไปหามันขนาดผมตะโกนเรียกสุดเสียงนะเบลยังไม่ได้ยินเลยผมก็เลยต้องตัดสินใจพุ่งรวบขาเบลไว้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่คริสซึ่งพรวดตามออกมาติดๆก็ยิงเมื่อนั้นแหละมันจึงหันหลังกลับก้าวอย่างเร็วหนีไปทันทีก่อนที่มันจะลับหายไปคริสยิงตามหลังไปอีกนัดหนึ่งส่วนบุญคำกระจันนะวิ่งมาถึงพวกเราในเวลาประมาณไม่เกิน10วินาทีให้หลังและบุญคำกระจันก็ออกสาวรอยตามมันไปในทันทีในขณะที่พวกเราทั้งหมดยังอยู่ในแคมป์ต่อมาอีกอึดใจใหญ่ที่พวกเรารอกันอยู่ทางนี้ก็ได้ยินเสียงไรเฟิลเสียงช้างร้องลั่นไปหมดทั้งป่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วเรานึกว่าเมื่อคืนนี้เราคงแหลกกันไปทั้งหมดถ้าพวกช้างมันบุกเข้ามาก็ได้แต่กระจายกันออกยึดที่มั่นกันไปตามมีตามเกิดแล้วก็ช่วยกันยิงขึ้นฟ้าพวกมันทำเสียงโห่ร้องขู่คำรามหักกิ่งไม้ปั่นป่วนไปหมดพื้นนี้สะเทือนยังกระเกิดแผ่นดินไหวต่อมาเสียงของพวกมันนับร้อยเหล่านั้นก็ห่างไกลออกไปและบุญคำกระจันก็วิ่งกลับเข้ามาโดยบอกว่าได้ตามรอยตีนของไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นเข้าไปจนกระทั่งแทบจะไปชนเอาขาช้างที่ยืนเข้าแถวรายล้อมขวางหน้าอยู่แล้วบัดนี้รพินไพรวันพอจะลำดับภาพติดต่อกันได้หมดแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เขานอนจับไข้ไม่รู้สึกตัวอยู่นั้นเบลตื่นขึ้นเนื่องจากนอนไม่หลับและต้องการจะหายากินจึงมองเห็นภาพเงาที่ปรากฏทาบอยู่กับผนังกระโจมโผล่หน้าออกไปดูก็เลยถูกสะกดดร.สแตนลีย์ตื่นทันเห็นเหตุการณ์เพราะผ้าห่มที่อาศัยห่มร่วมกันหมดทั้ง5คนในกระโจมพักระหว่างนอนถูกลากดึงผิดปกติเนื่องจากเบลลุกขึ้นมุดลอดกระโจมออกไปคริสตื่นเพราะการไหวตัวของดร.สแตนลีย์ผู้นอนอยู่ข้างๆพร้อมทั้งได้ยินเสียงตะโกนเอะอะของหัวหน้าคณะและหล่อนเป็นคนยิงเชิดวุฒิกับคีธนอนขี้เซาด้วยกันทั้งคู่ตกใจตื่นด้วยเสียงปืนที่คริสยิงและพรวดพราดออกมาล้าหลังสุดเห็นเหตุการณ์น้อยที่สุดบุญคำกระจันแล่นเข้ามาถึงที่เกิดเหตุภายหลังเสียงปืนลั่นแล้วและชวนกันสาวรอยออกไปจนประจันหน้ากับขลุ่งช้างที่ล้อมเงียบอยู่เหตุร้ายทั้งหมดมันถือโอกาสเข้าเล่นงานคณะในขณะที่เขาดับเครื่องไปแค่คนเดียวเท่านั้นและกว่าจะตื่นขึ้นมารับรู้เหตุการณ์มันก็สายไปซะแล้วด้วยการสังเวยชีวิตลูกหาบไปถึง2ศพสามสิบหกรพินไพรวันยืนนิ่งหนักอึ้งไปทั้งสมองบัดนี้ทุกสายตาไม่ว่าจะเป็นพวกนายจ้างทั้งหลายพรานคู่ใจของเขาพวกลูกหาบทั้งหมดรวมทั้งกะเหรี่ยงอีก2คนพุ่งจับมาที่เขาเป็นเป้าเดียวกันหมดเหมือนจะถามว่ามันคืออะไรและเขาจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในฐานะหลักประกันที่จะต้องรับผิดชอบต่อทุกชีวิตคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความกังขา
ประวันพรั่นพรึงและยึดเขาเป็นที่พึ่งอยู่คนเดียวระหว่างที่เขายังยืนมองดูรอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินเปียกแฉะนั้นสแตนลีย์กล่าวเสียงต่ำๆว่าพวกเรายังไม่ได้ตามรอยไปดูรอยเท้าเลยและทิศทางเดินหายเข้าไปของขลุงช้างก็รอให้คุณตื่นขึ้นมาซะก่อนนี่แหละคุณระพินดีครับนั่นน่ะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดก่อนที่พวกคุณจะขยับขยื่นไปไหนก็ควรให้ผมได้รู้เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุผิดปกติขึ้นเช่นนี้เอาละครับประเดี๋ยวเราจะไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงพร้อมๆกันครับเขาเหลือบตาไปที่คริสติน่าคริสครับคุณยิงนัดแรกขณะที่มันยังยืนอยู่ในตำแหน่งที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์ยืนให้ดูเป็นตัวอย่างนี่ใช่ไหมแม่ผมทองพยักหน้าโดยเร็วมีหนำซ้ำยังล้วงปืนจากซองอกเสื้อเปิดโม่ออกเทปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้ว3ปลอกยื่นส่งให้เขานี่ยังไงคุณปลอกกระสุนยังค้างอยู่ในช่องโม่นี่ฉันยังไม่ได้บรรจุใหม่เลยกระสุนที่ยิงเป็นแบบหัวกรวยฝาชีสำหรับเจาะโลหะพรานใหญ่รับปลอกทั้ง3มาเดาะในมืออย่างไม่สนใจอะไรนักแต่คำนวณระยะจากตำแหน่งที่คริสโผล่ออกมายิงมันห่างจากบริเวณที่ด็อกเตอร์สแตนลีย์ยังยืนเป็นตัวอย่างอยู่แค่ไม่เกิน 6-7 เมตรเท่านั้นซึ่งเขาเชื่อเหลือเกินว่าระยะขนาดนี้มืออย่างคริสจะไม่มีวันยิงผิดเป็นอันขาดแม้จะตื่นเต้นตกใจสักเพียงใดแต่ก็แกล้งย้อนถามมาว่าคุณแน่ใจหรือคริสว่าคุณยิงถูกและสมมติว่าถูกคุณแน่ใจไหมว่าควรจะถูกอวัยวะส่วนไหนของมันคุณเล็งหรือหมายตำแหน่งที่แน่นอนในร่างกายมันหรือเปล่าคริสติน่ามีสีหน้าลำบากใจแต่ก็ยืนยันว่าฉันแน่ใจนะว่านัดแรกและนัดที่สองควรจะต้องถูกอย่างจังที่สุดยอมรับแล้วว่าไม่ทันเล็งแต่ระยะคอมแบทใกล้ๆแค่นี้เองฉันจับสองมือยิงนะคุณเป้าหมายก็ควรจะเป็นบริเวณอกของมันแต่นัดที่สามที่ยิงไล่หลังไปน่ะมันอาจจะผิดก็ได้ไม่มีร่องรอยอะไรที่จะแสดงให้เห็นว่ามันถูกลูกปืนคุณเลยนะคุณอย่างน้อยมันควรจะมีรอยเลือดสักหยดสองหยดไม่ใช่เหรอถ้าคุณยิงถูกอ่ะเขาชี้ไปที่บริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียงทุกคนพยายามช่วยค้นหาแต่ก็ไม่พบวี่แววอะไรทั้งสิ้นนอกจากรอยเท้าของมันเท่านั้นระพินเองก็แกล้งพูดไปเช่นนั้นเองมันจะเอาเลือดที่ไหนมาหยดให้เห็นได้สำหรับไอ้ผีดิบที่เขาพบเห็นมันมาก่อนแล้วเมื่อตอนบ่ายวานนี้โดยไม่บอกให้คณะนายจ้างทราบเพราะมันเป็นแต่เพียงซากเท่านั้นซากซึ่งแต่แรกนั้นเขาคิดแต่เพียงว่าเป็นเพียงศพโบราณดึกดำบรรธรรมดาขณะที่พบก็เกิดสังหรณ์ระแวงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นว่าถ้ามันเกิดเคลื่อนไหวได้ก็เห็นจะไม่เข้าทีแน่และบัดนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าข้อระแวงของเขาเป็นความจริงไม่เพียงแต่มันจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปซะก่อนที่บุญคำกับเขาจะย้อนกลับไปดูอีกครั้งเท่านั้นตกดึกมันยังเข้ามาเล่นงานคณะเดินทางทั้งหมดอีกโดยฉวยโอกาสตอนที่เขาไม่สบายหมดสติอยู่ต่อให้คริสยิงถูกร่างกายส่วนใดของมันก็ตามก็อย่าหวังเลยว่าจะได้พบรอยเลือดหรือหยุดมันได้ตราบใดก็ตามที่ยังไม่สามารถจะค้นพบความจริงออกมาได้ว่ามันสามารถจะลุกขึ้นมาเดินเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติการใดๆได้ด้วยอำนาจมหัศจรรย์ลี้ลับเช่นไรซึ่งสิ่งนี้เขาก็ยังไม่อาจตัดสินได้ถูกว่าจะอธิบายให้คณะนายจ้างอเมริกันชุดนี้เข้าใจได้ยังไงหรือไม่เพราะตัวเองก็ยังเผชิญปัญหาที่มืดมนไปหมดอยู่เช่นนั้นคำพูดที่ไม่ตรงกับความรู้สึกภายในของเขาประโยคนั้นทำให้ฝ่ายอเมริกันอึ้งโดยเฉพาะคริสซึ่งเป็นคนยิงด้วยมือเองสีหน้าของหล่อนยามนี้ปั้นยากที่สุดดูเหมือนจะอยากร้องไห้นี่คุณฉันกล้า
าสาบานนะว่าฉันยิงถูกมันแน่ๆเชียวแต่ทำไมมันถึงไม่ได้แสดงอาการว่าถูกลูกปืนหรือมีรอยเลือดหยดอยู่ให้เห็นบ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นความลี้ลับที่น่าขนพองสยองกล้าวเหลือเกินแต่อย่างน้อยการยิงของฉันก็ทำให้มันผละหนีไปละผมไม่คิดว่าการผละหนีไปของมันจะมาจากลูกปืนของคุณหรอกนะคริสแต่มันน่าจะมาจากข้อที่ว่ามันเห็นว่าพวกเราส่วนใหญ่ตื่นกันขึ้นมาเห็นมันกันแล้วก็ได้แล้วก็หมดโอกาสจะทำอะไรต่อไปอีกได้จึงหนีไปซะก่อนลูกปืนของคุณแม้จะยิงถูกก็ไม่ได้ทำให้มันบาดเจ็บหรือสะทกสะเทือนอะไรเลยและร่างกายของมันก็ไม่มีเลือดด้วยสภาพของมันเหมือนหุ่นยนต์ที่ปราศจากชีวิตหากแต่การเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติการลงไปด้วยการบังคับของคลื่นวิทยุนี่เราพูดกันในแง่ของวิทยาศาสตร์แต่ถ้าทางด้านไสยศาสตร์มนต์มืดการเคลื่อนไหวได้ของซากนี่จะต้องถูกบังคับด้วยกริยามนต์หรืออิทธิฤทธิ์อำนาจชั่วร้ายที่ลึกลับซึ่งกำลังจ้องที่จะเล่นงานพวกเราอยู่วะนี่คุณพูดว่าไงนะระพินอเมริกันทั้ง4คนร้องลั่นออกมาเป็นเสียงเดียวกันด้วยความงุนงงประหลาดใจขีดสุดระพินไพรวันเริ่มยุ่งยากใจเขาเผลอตัวบอกความจริงอะไรบางอย่างแก่พวกนั้นไปแล้วบัดนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นซึ่งจะต้องอธิบายต่อไปในสิ่งที่เขาพูดและตัวเองก็หมดปัญญาที่จะอธิบายให้คนเหล่านี้เข้าใจได้แน่ละเหตุการณ์ที่จะเผชิญกันต่อไปข้างหน้านั้นที่จะทำให้กลุ่มชนที่มาจากแหล่งเจริญสุดขีดแล้วเชื่อถือเคารพเฉพาะทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้รู้เห็นเข้าใจซึมซาบไปทีละน้อยได้เองคนเหล่านี้ไม่เคยยอมรับในความลี้ลับเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติสามัญมาก่อนไม่เคยประสบพบเห็นถ้าขืนพูดอะไรออกไปมากเขาจะถูกพิจารณาเป็นตัวตลกไปซะเปล่าๆเอาว่าให้เหตุการณ์มันสอนเองดีกว่าเอาละครับอย่าเพิ่งสนใจอะไรที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี้เลยผมจะตามไปดูรอยของมันทางด้านที่บุญคำบอกว่าหายเข้าไปในขลุ่มช้างหวังว่าพวกคุณก็คงอยากจะไปเห็นด้วยนะครับแน่นอนเราอยากจะไปเห็นพร้อมกับคุณนั่นแหละที่ยังรีรอกันอยู่ก็เพราะอยากจะให้คุณตื่นขึ้นมารับรู้เหตุการณ์ซะก่อนเท่านั้นคิดบอกมาในทันที

0: ระพินสั่งให้เกิดและเสยอยู่เฝ้าแคมป์ตามเดิมพร้อมกับลูกหาบทั้งหลายรวมทั้งสั่งให้เตรียมขุดหลุมได้เลยเพื่อจัดการฝังศพลูกหาบเคราะห์ร้ายทั้งสองเพื่อไม่ให้เสียเวลาจากนั้นเขาก็ออกเดินโดยไม่รอช้าแกะรอยตีนประหลาดนั้นไปด้วยประสาทสัมผัสและความชำนาญของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยให้บุญคำหรือจันเป็นผู้นำสมุนซ้ายขวาของเขาเร่งฝีเท้าตามมาอย่างกระชั้นชิดส่วนกลุ่มนายจ้างทุกคนกับเชิดวุฒิก็ตามมาติดๆรอยตีนขนาดใหญ่และก้าวยาวๆนั้นปรากฏชัดเจนบ้างเลือนลางไปบ้างสุดแล้วแต่ว่าพื้นดินจะแข็งหรือนุ่มฝนที่ตกหนักเมื่อบ่ายวันนี้ช่วยสร้างรอยให้เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดมันเดินไปตามทางด่านระหว่างป่าไผ่หนาเลี้ยวลัดไปมาราวกับใครแกล้งเอาเท้าจำลองที่หล่อไว้ในปูนพลาสเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่ผิดมนุษย์ธรรมดาทิ้งไว้ให้เห็นแต่รอยที่ปรากฏอยู่นั้นพินิจด้วยสัญชาตญาณพรานผู้เจนไพรเช่นเขาก็ตระหนักได้ในทันทีว่ามันเป็นการเดินของเจ้าของร่างกายประหลาดอย่างแน่นอนจะเดินด้วยลักษณะที่รีบเร่งเพราะบางแห่งที่ดินอ่อนมากนั้นจะเห็นส่วนของปลายเท้าจิกลึกแทบจะสังเกตเห็นนิ้วได้ทั้ง5นิ้วทีเดียวสิ่งที่เขายังกังขาอยู่ในขณะนี้ก็คือมันจะเป็นเจ้าของรอยตีนร่างเดียวกันกับที่เขาไปพบเห็นซากประดุจท่อนไม้เมื่อบ่ายวันนี้หรือเปล่าตราบใดก็ตามที่เขาไม่ได้เห็นมันด้วยตาตนเองเช่นเมื่อคืนนี้เขาก็ยังสรุปแน่ชัดไม่ได้แต่สำหรับบุญคำนั้นเชื่อแน่ 100% ว่ามันจะต้องเป็นรอยตีนของไอ้ซากประหลาดนั้นระหว่างที่เดินสาวรอยกันมาบุญคำพยายามเดินเคียงใกล้ชิดเขาตลอดเวลาเพื่อหาโอกาสพูดด้วยเพราะถึงยังไงกลุ่มนายจ้างก็เว้นระยะห่างพอควรขณะที่เดินตามมาเบื้องหลังและระพินก็คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วมากโดยไม่หยุดรอระหว่างไล่หลังตามมันมาบุญคำกระจันเห็นด้านหลังมันบ้างหรือเปล่าทันเห็นตัวไหมเขากระซิบถามไม่ทันได้เห็นมันหรอกนายรู้สึกว่ามันจะเดินเร็วมากแล้วบุญคำก็มัวแต่คอยดูรอยมันตามพื้นอยู่เพราะกลัวจะตามไปผิดทางไงมาเงยขึ้นอีกทีหนึ่งก็ปะหน้ากับกองทัพจมูกยาวเข้าแถวตั้งหน้ารับอยู่แล้วสองคนกับจันวิดแบนแตะไปแล้วละนายบุญคำแน่ใจไหมว่ามันจะเป็นไอ้ตัวเดียวกับที่พบมาแล้วโถนายแต่เท่าครางมันจะเป็นไอ้ตัวอื่นไปได้ยังไงละนายรูปการมันก็บอกอยู่ชัดเมื่อบ่ายวันนี้นะพอบุญคำกับนายย่องไปที่มันอีกครั้งจะเอาสายสินไปล้อมมันไว้มันก็นกรู้รีบย้ายตัวเองหายไปอย่างลึกลับบุญคำก็บอกนายแล้วว่ามันเอาเราแน่แต่ก็ยังใจชื้นอยู่ว่านายยังอยู่ทั้งคนต่อให้มันแสดงฤทธิ์เดชยังไงเมื่อคืนนี้นายก็คงรับมืออยู่บังเอิญสินดีนายก็มาเป็นไข้ไม่รู้สึกตัวซะความจริงก่อนนอนเมื่อคืนน่ะนะบุญคำก็เอาสายอาคมไว้รอบปางพักเราหมดแล้วแต่อาคมของบุญคำสู้มันไม่ได้เอาไว้ไม่อยู่นายน่ะไม่ต้องสงสัยไปหรอกว่ามันจะเป็นตัวอื่นก็ไอ้ตัวที่เราเห็นนั่งแงะแกะอยู่ตรงซอกโพรงหินเหนือฝั่งห้วยนั่นแหละนายถึงบุญคำจะไม่ทันได้เห็นตัวมันตอนที่มันดอดเข้ามาเมื่อคืนแต่ฟังรูปร่างลักษณะของมันตามที่พวกนายห้างกับแหม่มเล่าให้ฟังมันก็ไอตัวเดียวกันชัดๆแล้วรพินกัดริมฝีปากคำรามออกมาเราเสียท่ามันซะละบุญคำเจ็บใจตัวเองจริงๆที่เมื่อคืนฉันมัวแต่ไม่สบายซะในที่สุดคนของเราก็ตายลงจนได้พร้อมกันเลยทั้งสองคนฉันรู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนนะอายฝรั่งพวกนั้นเหลือเกินในฐานะที่ฉันเป็นผู้รับผิดชอบในชีวิตของทุกคนนายบุญคำว่ามันเจตนาจะเล่นงานลองดีกับนายแน่ๆลงมาอีรูปนี้เหมือนจะอาฆาตแค้นอะไรนายมางั้นๆแหละ แต่นายหยาบเสียใจไปเลยคนเรามันก็มีที่เผลอที่พลาดเหมือนกันต่อให้ระวังกันสักแค่ไหนเมื่อวานนี้ตอนที่นายพบมานั่งเป็นซากแข็งทื่ออยู่ถ้าตอนนั้นเราไหวทันจัดการเผาซากของมันซะมันก็คงเสร็จเรื่องไปแล้วบุญคำคิดว่าจะเตือนนายอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้มีอะไรมาปิดปากไว้มาสังหรณ์นึกได้อีกทีก็ตอนที่บุญคำไปชวนนายให้ย้อนกลับไปดูมันอีกนั่นแหละก็พอดีกันพอเราไปถึงคราวหลังมันก็ลุกขึ้นเดินหนีไปซะแล้วยังก็อ่านใจเราออกนะนายบุญคำฉันยอมรับว่าฉันประมาทไปหน่อยและมองข้ามประสบการณ์ที่เราเคยพบกันมาก่อนแล้วลักษณะของมันไม่ผิดอะไรเลยกับไอ้ผีดิบมันไรที่เราเผชิญมาในครั้งนั้นแล้วก็น่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกันด้วยเพราะมันเป็นซากของศพอาบยาในนิทรานครนั่นเองถึงแม้คัมภีร์อุบาทนั่นจะถูกเราล้างอาถรรพ์ทำลายไปแล้วถึงแม้เราจะกำจัดซากของมันไรและไอ้โครงดำนั่นย่อยยับไปจนกระทั่งปราสาทพันธุมวดีก็ถูกนายใหญ่เชษฐาระเบิดพินาศไปพร้อมกันแต่เราก็ลืมนึกถึงความจริงข้อหนึ่งสุสานของนิทรานครอันเป็นภูเขาทั้งลูกที่นายทหารชยันกับนายแหม่มมาเรียเข้าไปถูกติดขังอยู่ในครั้งนั้นเรายังไม่ได้ทำลายสุสานแห่งนั้นหรือจัดการกับมันยังไงลงไปเลยไอ้พวกผีดิบตายซากเหล่านั้นยังมีอยู่เต็มทั้งสุสานภายใต้ภูเขาทั้งลูกทีเดียวบุญคำเบิกตาโตมองหน้าเขานายแล้วนายคิดยังไงมันไตรนะไม่มีร่างเดิมของมันแล้วนะเสือโคร่งดำที่เกิดจากอำนาจเวทมนต์ของมันก็เพียงพังพินาศไปด้วยเพราะนายทหารชยันวางกับระเบิดทุกวิญญาณที่ถูกสาปด้วยคำพีอุบาทของมันถูกปลดปล่อยเป็นอิสระไปหมดก็จริงอยู่แต่บุญคำคิดบ้างไหมวิญญาณของมันไตรน่ะเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยอำนาจเวทมนต์ชั่วร้ายมันไปอยู่ที่ไหนฉันไม่คิดว่ามันจะเสื่อมสลายไปหมดหรอกแต่คงยังวนเวียนอยู่แน่นอนแล้วก็พร้อมเสมอที่จะเข้าไปสิงอยู่ในศพใดศพหนึ่งภายในสุสานของนิทรานครแห่งนั้นเพื่อกลับคืนมาจองเวรกับเราอีกโดยเฉพาะฉันซึ่งเป็นต้นเหตุทำลายล้างไสยเวทอาถรรพ์ของมันให้เสื่อมสิ้นไปในครั้งนั้นดาบพรานเท่าตบขาตัวเองโดยแรงนายแต่อย่างนั้นนายก็คิดเหมือนบุญคำไม่มีผิดบุญคำคิดอย่างนี้แหละคิดมาก่อนแล้วแต่ไม่กล้าพูดจันผู้เดินฟังอยู่ใกล้ๆด้วยได้ยินแว่วๆจับความไม่ถนัดก็กระซิบถามแทรกมาว่านี่นายกับพี่คำมีอะไรก็คุยให้จันรู้มั่งดิบุญคำตบไหล่ลูกน้องแล้วเอียงหน้าเข้าไปที่ริมหูบอกว่าเอ็งเฉยๆไว้ก่อนไอ้จันแล้วข้าจะเล่าให้ฟังว่าอะไรมันเป็นอะไรไอ้เรื่องชิบหายบรรลัยจักรนั้นมันเกิดขึ้นกับพวกเราอีกแล้วเหมือนกับตอนที่เดินผ่านเข้าไปในนิทรานครไม่มีผิดอย่าให้กูพบเห็นมึงนั่งโดเป็นท่อนไม้อยู่ที่ไหนอีกนะเว้ยพอจะเอายันอีเป๋อแปะหน้ามึงซะเลยเจ็บใจนักหน่อยแน่บังอาจข้ามรั้วอาคมของกูเข้ามาได้ประโยคหลังแกสะบดสาบานขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างเดือดแค้นชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาเท่านั้นทั้งจันและบุญคำก็ชี้ไปที่ดงไผ่ซึ่งเริ่มจะโปร่งบางตาไม่ห่างออกไปข้างหน้านักและบอกให้ทราบว่าตำแหน่งนั้นแหละที่ต่างเดินมาปะหน้าเอาโขลงช้างที่ยืนเรียงเป็นหน้ากระดานดักอยู่พระพินมองเห็นได้ทันทีจากรอยเท้าช้างที่ย่ำอยู่สับสนเต็มไปหมดและพยานหลักฐานที่ฟ้องชัดก็คือหย่อมเลือดกองโตๆที่หยดอยู่เรี่ยราดนั่นเป็นเลือดของช้างที่บุญคำกับจันสาดกระสุนไรเฟิลเข้าใส่ก่อนที่จะเพ่นหนีเข้ากำบังตัวอยู่ในกอไผ่ด้านหนึ่ง ด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอดของพรานผู้ชำนาญไพรมีแต่รอยเลือดเท่านั้นแสดงว่าตัวหนึ่งหรือสองตัวถูกยิงบาดเจ็บไปแต่ไม่ปรากฏว่าจะมีซากช้างล้มอยู่เลยหรือมิฉะนั้นไอ้ตัวอื่นๆก็คงจะช่วยกันพยุงตัวที่บาดเจ็บหรือตายไปให้พ้นจากบริเวณนั้นเสียงกลุ่มนายจ้างที่ตามมาเบื้องหลังอุทานกันให้แซดไปหมดและกระจายกันออกตรวจรอยเท้าช้างและรอยเลือดเหล่านั้นแต่ระพินพยายามแกะรอยเท้าของไอ้ผีดิบต่อไปความเปียกแฉะของพื้นดินอ่อนๆบริเวณนั้นทำให้ยิ่งมองเห็นชัดเจนที่สุดแล้วเขาก็หยุดยืนนิ่งอยู่ที่รอยสุดท้ายซึ่งอยู่ๆมันก็อันตรธานหายไปเฉยๆราวกับว่ามันเหาะไปในอากาศฉะนั้นมองไม่เห็นวี่แววเลยว่ามันจะเดินไปทางไหนอีกและนอกเหนือจากรอยเท้าของมันที่สะดุดสูญหายไปเฉยๆแล้วก็มีรอยเท้าขนาดใหญ่ผิดปกติของช้างขนาดที่คนร่างใหญ่เช่นคีตแทบจะลงไปนั่งขัดสมาธิได้อย่างสบายบุญคำกับจันที่ตามรอยมาเมื่อคืนนี่ก็เพิ่งจะเห็นเอาเดี๋ยวนี้เหมือนกันเพราะขนาดที่ตามรอยของมันมาเมื่อคืนยังไม่ทันจะถึงตำแหน่งที่ระพินค้นพบนี่ก็ปรากฏต้องประจันหน้ากับขลุงช้างซะก่อนต่างคนต่างหลบหนีเอาชีวิตรอดจึงไม่ทราบได้ว่ารอยของไอ้ผีดิบสิ้นสุดลงตรงไหนสรุปรู้ได้แต่เพียงว่ามันเดินฝ่าหายเข้าไปกลางขลุงช้างจอมพรานควักซิปโป้ออกมาจุดลนกับซิก้าซึ่งดับไปครึ่งตัวเขาสูบอีกครั้งขณะที่รีตาเหมือนจะเข้าฌานเพ่งอยู่ที่รอยเท้าตำแหน่งสุดท้ายนั้นอึดใจต่อมากลุ่มนายจ้างทั้งหมดที่กระจายกันอยู่รอบๆ บริเวณก็พลูมาที่เขาก่อนที่ใครจะเอ่ยปากถามเช่นไรระพินก็ใช้ปากกระบอกไรเฟิลในมือชี้ลงไปให้ดูตำแหน่งของรอยเท้าสุดท้ายนั้นทั้งหมดล้อมวงจ้องดูแล้วมองหน้ากันเองเลือกหลักเชิดวุฒิพยายามที่จะเหลียวค้นหาไปรอบๆเผื่อจะพบรอยมันเดินไปทางไหนอีกแต่ก็ไม่เห็นคิดอิซาเบลคริสติน่าและด็อกเตอร์สแตนลีย์ต่างมีอาการงงเป็นไก่ตาแตกไมกูสเนตเบลอุทานแผ่วเบากายของหล่อนสั่นเทิมรอยเท้าของมันหายไปไหนซะแล้วนี่มาหยุดชะงักแค่นั้นเองทั้งที่พื้นบริเวณนี้ก็เปียกอ่อนพอที่จะรับรอยเท้าของมันได้ถ้ามันยังเดินต่อไปไหนช่วยกันตรวจค้นให้รอบๆสิมันอาจหันกลับเดินไปทางอื่นไงหัวหน้าคณะร้องเร็วปรือกวาดตาไปรอบๆ อีกคนอย่าไปค้นหาเสียเวลาเลยครับไม่มีประโยชน์หรอกครับผมแกะรอยมันมาทุกก้าวทีเดียวครั้งสุดท้ายมันมาสิ้นสุดเอาตรงรอยนี้แหละครับระพินบอกทุกคนขึ้นด้วยเสียงต่ำลึกของเขาและมองไปยังภูมิประเทศรอบด้านซึ่งเป็นพงไม้หักระเนระนาดอันเกิดจากโขลงช้างป่าวิ่งเข้าชนปะทะรอยช้างที่อยู่ใกล้ๆรอยตีนของไอ้มอนสเตอร์น่ะมันใหญ่เหลือเกินน่ะใหญ่กว่าช้างแอฟริกาตั้งเท่าตัวแน่คิดร้องโวยวายทำตาเหลือกสำหรับระพินเขามองดูรอยตีนช้างใหญ่เหนือกว่ารอยช้างทั้งหลายที่ย่ำกันอยู่สับสนอย่างไม่ตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นเพราะความใหญ่โตน่ากลัวของมันก็ยังไม่ได้เพียงเสี้ยวส่วนกับสิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์ใหญ่ในดงอาถรรพ์ที่เขาเคยผ่านพบมาก่อนแล้วมันก็เป็นช้างป่าธรรมดาที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างสามัญไปบ้างเท่านั้นเทียบกับช้างไดโนเทเรียมที่ผจญประจันกันมาแล้วกับคณะของคุณชายเชษฐาเมื่อคราวบุกเทือกพระศิวะไอ้ตัวนี้ก็เป็นแค่ลูกช้างเท่านั้นนั่นเป็นความรู้สึกเฉพาะส่วนตัวของเขา
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.krb.org www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

0: สำหรับเชิดบุตรและฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้งหมดเพียงแค่เห็นรอยตีนช้างที่ใหญ่พิเศษออกไปบ้างเท่านั้นทุกคนมีอาการเหมือนจะเข่าอ่อนหน้าซีดกันไปหมด
1: เฮ้อย่างน้อยที่สุดไอ้ตัวนี้ต้องหนัก10 ตันขึ้นไป
0: ด็อกเตอร์สแตนลีย์ทำปากหมุบหมิบแทบจะไม่มีเสียงผ่านลำคลอจากขลุ่มของมันแน่ครับและผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นไอ้ตัวที่มีงาสีดำอย่างที่กระเหรี่ยงพวกนั้นบอกเรานี่เรายังไม่ได้เห็นตัวจริงของมันกับตาแต่ก็ได้รอยของมันแล้วเข้าใจว่าไม่ผิดไปหรอกแต่นี่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรทั้งสิ้นที่แปลกประหลาดซึ่งจะต้องขบคิดกันก็คือเขายักไหล่ทำเสียงในลำคอขณะที่มองหน้าทุกคนรอยตีนของมอนสเตอร์ตนนั้นสูญหายไปไหนพวกท่านสะดุดกับปัญหาข้อนี้หรือเปล่าครับทั้งหมดพากันยืนตัวแข็งกันไปหมดมองที่รอยตีนอมนุษย์และรอยตีนช้างสลับกันระพินเสียงแหบเหือดแผ่วโหยของคริสติน่าดังขึ้นอย่างยากเย็นคุณคงไม่บอกเรานะว่าเสียงของหล่อนขาดหายไปเพียงแค่นั้นมือข้างหนึ่งวางกุมอยู่ที่หน้าอกและทุกคนก็แทบผงะเมื่อสุภาพบุรุษไพรเอ่ยขึ้นช้าๆชัดเจนแต่เบาเรียบว่าไม่บอกไม่ได้ครับเพราะมันเป็นความจริงอย่างที่คุณคิดนั่นแหละนั่นก็คือไอ้อมนุษย์ที่เดินแผละหนีมาภายหลังจากคุณยิงได้เดินมายังขลุงช้างซึ่งยืนรอรับอยู่ที่นี่แล้วมันก็ก้าวขึ้นไปอยู่ที่บนคอช้างตัวนั้นช้างใหญ่อันเป็นจ่าขลุงทำหน้าที่เป็นพาหนะนำมันหนีไปพร้อมกับลูกขลุงทั้งหลายเพราะฉะนั้นรอยเท้าของมันจึงมาหยุดหายเพียงแค่นี้มีแต่รอยตีนช้างให้เราเห็นแทนนี่ถ้าฝนไม่ตกไว้ก่อนดินไม่เปียกแฉะเราก็ไม่มีวันรู้ได้เลยว่ามันหายจากที่นี่ไปได้โดยวิธีใดมันไปกับช้างขลุงนั่นครับขึ้นนั่งขี่คอช้างไปไม่ผิดอะไรกับควานหรอกครับเบนผู้เป็นหมอด้วยตัวเองขณะนี้มีอาการเหมือนจะเป็นลมสุดตัวลงไปนั่งแผลกับหินก้อนนึงที่โผล่เหนือพื้นดินขึ้นมาเล็กน้อยคีนร้องจากอะไรออกมาคำหนึ่งแทบจะกระโดดตัวลอยเชิดวุฒิทำปากหมุบหมิบเหมือนจะสวดมนต์คริสติน่าหยุดหายใจไปชั่วขณะคงมีแต่ด็อกเตอร์สแตนลีย์เท่านั้นที่อาการสงบกว่าใครเพื่อนขณะนี้มองสบตาระพินแน่วนิ่งดวงตาสีฟ้าของอเมริกันอาวุโสเต็มไปด้วยปัญหานานับประการที่ต้องการคำอธิบายและต่อให้ประสาทแข็งมั่นคงสักเพียงใดก็ตามบัดนี้หัวหน้าคณะก็ถึงกับต้องกรอกแบรนดีในกระติกที่สะพายติดตัวมาด้วยเข้าไปราวกระดื่มน้ำเปล่าเพื่อกระตุ้นเลือดทุกหยดในร่างที่มีอาการเหมือนจะจับเป็นก้อนแข็งระพินในที่สุดอเมริกันอาวุโสก็หล่นถ้อยคำออกจากปากดูเขาเครียดขรึมจริงจังผิดไปกว่าทุกครั้งความลำบากใจและอะไรต่อมีอะไรอีกสารพัดเปิดเผยออกมาจากสีหน้าแลเห็นได้ชัดคุณลงความเห็นว่ามันไปกับช้างโขลงนั้นโดยขี่ไปบนคอของไอ้ตัวจ่าโขลงตัวที่เราเห็นรอยตีนขนาดใหญ่ที่สุดนี่คุณอธิบายได้ไหมมันเป็นยังไงมายังไงและไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นน่ะมันมีความเกี่ยวพันยังไงกับไอ้โขลงของไอ้งาดำด็อกเตอร์ครับในขณะนี้ผมยังอธิบายอะไรชัดเจนออกมาไม่ได้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาตอบราบเรียบยากที่ใครจะอ่านความรู้สึกภายในได้เหมือนเคย แต่จากพยานหลักฐานและร่องรอยที่ผมเห็นนี่ผมเชื่อเช่นนั้นครับเว้นไว้ซะแต่ว่าพวกท่านจะไม่เชื่อในการอ่านรอยของผมนี่ตอบคำถามให้ตรงๆชัดๆสักคำเถอะเพื่อนไอ้เจ้าของรอยตีนที่เข้าไปเล่นงานคนของเราตายไปสองคนและเดินฝ่าเข้ามาในโขลงช้างนี่น่ะมันเป็นอะไรเป็นคำถามจากพันเอกคิดมันไม่ใช่สัตว์ครับแล้วก็ไม่ใช่คนแต่จะเป็นอะไรแน่นอนน่ะก็ยังลงความเห็นไม่ได้แน่ชัดเหมือนกันขอเราตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนแล้วกันครับว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งส่อเจตนาร้ายเป็นภัยกับคณะพวกเราทุกคนจะเรียกง่ายๆว่าผีดิบไปพลางๆก่อนไม่ใช่ผีดิบเฉยๆนะครับหากแต่ยังเต็มไปด้วยคาถาอาคมกริยามนต์อันเร้นลับเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์อำนาจมืดพวกท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือคล้อยตามในคำพูดของผมนี่ก็ได้ครับแต่ก็รับฟังไว้ก่อนแล้วกันเพราะผมเองก็ไม่ทราบจะอธิบายอะไรได้มากไปกว่านี้อะครับแล้วมันมาแสดงตัวเป็นศัตรูมุ่งร้ายกับเราถึงเพียงนี้เพื่ออะไรกันคุณคริสติน่าอุทานเบาๆจอมพรานเอานิ้วคีบสันจมูกหลับตาลงชั่วขณะใครจะรู้ได้ล่ะครับคุณเขาพึมพำภัยมืดจากป่ามรณะแถบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆเสมอล่ะครับโดยหาเหตุผลที่มาของมันยากหรืออาจจะหาได้ก็ต่อเมื่อเราค้นคว้าติดตามออกต่อไปภายหลังผมได้กล่าวเตือนพวกท่านทั้งหลายไว้แล้วเมื่อก่อนออกเดินทางมาในครั้งนี้ว่าเขตป่าดิบดงดำโดยทิศทางที่เราจะมุ่งไปนี้นะมันเต็มไปด้วยสัพพะอันตรายสารพัดที่ผมไม่อาจจะบอกได้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันจะมาในแบบไหนบัดนี้พวกท่านก็ได้ประจักษ์กันเองกระตาแล้วถูกแล้วครับมันเต็มไปด้วยปริศนาเต็มไปด้วยคำถามว่ามันคืออะไรและทำไมมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยเวลาเท่านั้นครับจะเป็นเครื่องคลี่คลายคำถามเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ตายซะก่อนสำหรับผมเสียใจมากกว่าทุกท่านครับเพราะคนของผมถึงกับชีวิตไปถึงสองคนพร้อมกันมันหมายถึงว่าผมไม่สามารถจะปกป้องคุ้มครองเขาไว้ได้เพราะมัวแต่นอนจับไข้ซะแต่ก็ยังดีใจนะครับที่ฝ่ายนายจ้างของผมปลอดภัยสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อไปนี้เราต้องเตรียมพร้อมระมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะครับผมคิดไปไม่ถึงจริงๆครับประโยคสุดท้ายเขาพึมพำกับตัวเองอย่างขมขื่นเมื่อนึกไปถึงศพของวงและม้วนซึ่งถึงแก่มรณการไปอย่างทารุณน่าทุเรศที่สุดทั้งสองเด็กหนุ่มก็คือคนใกล้ชิดในหมู่บ้านที่เขาปกครองอยู่นั่นเองและมันก็แปลว่ากำลังของลูกหาเต็มอัตรา10คนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เพียง8คนเท่านั้นปัญหาอื่นๆมันคงจะตามมาอีกทุกคนเงียบงันไปอีกดร.สแตนลีย์เข้ามาจับแขนเขาไว้บีบหนักหน่วงน้ำเสียงปลอบโยนระพินเราทุกคนเข้าใจความรู้สึกของคุณในขณะนี้ดีที่สุดที่เกิดเหตุร้ายจนถึงแก่ชีวิตของคนสองคนในคณะเราเมื่อคืนนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆต่อไปนี้เรามาร่วมหารือกันอย่างใกล้ชิดเถอะว่าจะเตรียมแก้ไขข้อบกพร่องหรือเผชิญหน้ากับมันยังไงต่อไปทางด้านฝ่ายผมนะขอรับรองว่าขวัญและกำลังใจยังดีอยู่และพร้อมที่จะร่วมมือกับคุณในทุกวิถีทางยอมรับว่าที่เรามาพบเห็นอยู่นี่เราไม่คาดฝันมาก่อนมันลี้ลับน่าสะพรึงกลัวสยดสยองเหลือเกินแต่มันก็ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของเราเหมือนกันครับ พวกท่านเป็นบุคคลที่เข้มแข็งและมีกำลังใจดีมากครับสำหรับตัวด็อกเตอร์นะเหมาะสมเลยครับที่จะเป็นหัวหน้าคณะผมต้องการร่วมทางกับบุคคลประเภทนี้แหละครับถ้าหากพวกท่านเสียขวัญซะอย่างเดียวผมก็ยิ่งลำบากใจลงไปมากกว่านี้ดีไม่ดีการเดินทางอาจจะล้มเหลวกลางคันสำหรับผมไม่ต้องห่วงครับลงได้ตัดสินใจรับนำทางมาแล้วก็ถึงไหนถึงกันจนกว่าพวกคุณจะสั่งให้กลับเองครับนี่บ๊อบเรามีความรู้สึกว่าเราได้เหยียบย่างเข้ามาสู่เขตของโลกมหัศจรรย์ใช่แล้วนะเนี่ยคิดพูดดังๆว่าแต่ว่าเราจะรายงานให้หอบัญชาการเขาทราบความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ยังไงไอ้พวกที่ลอยฟ้าอยู่เหนือเราขนาดนี้มันคงจะหัวเราะขบขันเห็นว่าพวกเราบ้ากันไปซะหมดแล้วล่ะก็ยังไม่ต้องรายงานอะไรในสิ่งที่เรายังไม่สามารถจะล่วงรู้เข้าใจได้เหล่านี้เอาเป็นว่ารายงานปกติธรรมดาก็แล้วกันถึงตำแหน่งที่อยู่ของเราและทิศทางที่บ่ายหน้าไปฉันก็ไม่อยากให้หน่วยเหนือเขาเข้าใจว่าพวกเรานะวิปริตกันไปหมดทั้งคณะแล้วด็อกเตอร์สแตนลีย์บอกมาขรึมขรึมเชิดวุฒินั้นไม่พูดอะไรกับกลุ่มนั้นหากแต่เลี่ยงไปแอบซุบซิบอยู่กับจันและบุญคำอีกทางหนึ่ง

ว่าแต่ว่าเราจะรายงานให้หอบัญชาการเขาทราบความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ยังไงไอ้พวกที่ลอยฟ้าอยู่เหนือเราขนาดนี้มันคงจะหัวเราะขบขันเห็นว่าพวกเราบ้ากันไปซะหมดแล้วล่ะก็ยังไม่ต้องรายงานอะไรในสิ่งที่เรายังไม่สามารถจะล่วงรู้เข้าใจได้เหล่านี้เอาเป็นว่ารายงานปกติธรรมดาก็แล้วกันถึงตำแหน่งที่อยู่ของเราและทิศทางที่บ่ายหน้าไปฉันก็ไม่อยากให้หน่วยเหนือเขาเข้าใจว่าพวกเรานะวิปริตกันไปหมดทั้งคณะแล้วด็อกเตอร์สแตนลีย์บอกมาขรึมๆเชิดวุฒินั้นไม่พูดอะไรกับกลุ่มนั้นหากแต่เลี่ยงไปแอบซุบซิบอยู่กับจันและบุญคำอีกทางเบนยังนั่งยังหมดเรี่ยวแรงอยู่ตรงก้อนหินเตี้ยที่เดิมท่าทางหล่อนอกสั่นขวัญกระเจิงกว่าเพื่อนคริสติน่าเข้าไปฉุดแขนประคองให้ยืนขึ้นนี่เบนอย่าทำเหมือนคนจะตายอย่างนั้นเลยนะถึงยังไงเธอก็ไม่มีโอกาสจะถอนตัวกลับได้อีกแล้วล่ะฉันไม่เคยกลัวสัตว์หรือกลัวคนไม่ว่าจะร้ายกาจสักขนาดไหนแม่หมอผมแดงประจำคณะพูดอย่างยากเย็นแต่ฉันไม่รู้สึกสนุกที่จะมาพบเห็นกับเรื่องพิลึก

คิดร้องถามมาเคยครับยิ่งกว่านี้สัก10 เท่าด้วยซ้ำทุกปัญหาที่เกิดขึ้นผมค่อยๆแสวงหาต้นเหตุและแก้ปมไปทีละเปลาะซึ่งมันก็ลุล่วงไปได้แม้บางกรณีจะยากเย็นจนแทบเอาชีวิตไม่รอดก็ตามของทุกอย่างในโลกนี้มันมีการแก้กันได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเรารู้ทันและเข้าใจวิธีการอำนาจของน้ำกรดจะหมดสิ้นไปทันทีถ้าเราแก้ด้วยด่างนั่นคือวิทยาศาสตร์เคมีในทางไสยศาสตร์ก็มีหลักเกณฑ์คล้ายๆกันครับมันใช้มนต์มืดมายาเล่นงานเราก็ต้องตอบโต้มันด้วยไสยเวทเช่นเดียวกันผมแน่ใจว่าผมพอจะรับมือมันได้ครับขอให้รู้ตัวแน่ชัดออกไปเท่านั้นแหละทั้งฝ่ายท่านทั้งหลายถ้าจะให้การร่วมมือกับผมก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่ทำอยู่ในขอบเขตที่ผมสั่งหรือแนะนำอย่านอกลู่นอกทางเท่านั้นก็จะปลอดภัยดูเหมือนว่าเมื่อหัวค่ำวานนี้ผมก็ได้เตือนท่านทุกคนแล้วให้ระมัดระวังตัวเตรียมพร้อมทุกขณะถ้าได้ยินหรือได้เห็นอะไรผิดปกติก็อย่าโผล่ออกมาดูเพียงคนเดียวแต่ให้ปลุกพรรคพวกขึ้นมาร่วมรับรู้ด้วยนี่คุณรพินฉันรู้สึกว่าคุณจะมีการสังหรณ์ร้ายอะไรล่วงหน้าแล้วสำหรับหัวค่ำเมื่อคืนแต่คุณไม่ยอมบอกเราตามตรงอ่ะคริสติน่าเอ่ยขึ้นผมก็ไม่ทราบจะบอกตามตรงได้ยังไงเหมือนกันน่ะเพราะทราบในพฤติการว่ามันจะเกิดในทำนองไหนก็ได้แต่เตือนทุกครั้งไปว่านับตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งเราทุกคนอยู่ในเขตอันตรายทั้งสิ้นคนของผมทั้งสองคนก็ล้วนแต่เป็นลูกไพรชำนาญป่ามาอย่างดีแล้วแต่เขาก็ยังเผลอพลาดเสียชีวิตลงจนได้และนับประสาอะไรกับพวกคุณซึ่งไม่รู้ความเป็นไปของป่าแถบนี้เลยซึ่งจะตกเป็นเหยื่อภัยได้ง่ายที่สุดสัตว์ป่าธรรมดานะมันเรื่องเล็กครับหลีกหลบป้องกันตัวได้ไม่ยากนักหรอกแต่อาถรรพ์ลี้ลับของป่านี่สิมันร้ายกาจนะแล้วก็ทำให้นักเดินป่าต้องสาบสูญหรือเสียชีวิตลงนับไม่ถ้วนมาแล้วล่ะครับจะอธิบายกันยังไงฝ่ายที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็สุดที่จะเข้าใจหรือยอมรับได้นอกจากจะได้ประสบพบเห็นกับตัวเองเท่านั้นแหละผมไม่อยากทำตัวเป็นนักเล่านิทานโกหกให้พวกท่านฟังเพราะจะเป็นการข่มขู่ทำลายขวัญอย่างที่ผมพูดตำหนิอยู่บ่อยๆเอาเป็นว่ารอให้พบเห็นกันเองดีกว่าคริสติน่าจ้องเขาเหมือนจะค้นหาอะไรบางอย่างตามนิสัยอันเฉียบไวละเอียดอ่อนของหล่อนนี่คุณไพรวันฉันรู้สึกว่าคุณจะรู้และเข้าใจอะไรบางอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนี่มากกว่าที่คุณบอกให้เราฟังนะเพียงแต่คุณไม่ยอมเปิดเผยพูดตรงไปตรงมากับเราเท่านั้นแหละตลอดเวลาฉันสังเกตเห็นคุณปรึกษาซุบซิบอะไรอยู่กับบุญคำและพยายามใช้ภาษาที่เราฟังไม่เข้าใจพอถามเข้าก็มักจะกลบเกลื่อนทุกครั้งไปสิ่งผิดปกตินี่มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่คุณพูดวิทยุกับบุญคำเมื่อบ่ายวานนี้แล้วรพินคงมีสีหน้าเย็นกระด้างอยู่เช่นนั้นตัดบทว่าเราทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วล่ะครับสำหรับเช้าวันนี้ผมคิดว่ารีบกลับที่พักกันดีกว่าผมจะได้จัดการฝังศพลูกหาบเคราะห์ร้ายสองคนนั่นให้เรียบร้อยแล้วเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเคลื่อนออกเดินทางต่อในทันทีจุดหมายเดิมคือหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ตะเคียนทองครับจบคำเขาก็หันหลังกลับออกเดินดุมนำหน้ามุ่งไปยังที่พักทันทีโดยไม่สนใจว่าฝ่ายนายจ้างจะตามมาด้วยหรือไม่ซึ่งก็เป็นการบังคับให้พวกนั้นต้องรีบตามกลับไปในตัวหลุมฝังศพได้ถูกพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองอันเป็นเด็กหนุ่มสองคนของเขาที่ให้อยู่เฝ้าแคมป์

ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วณตำแหน่งที่ไม่ห่างไกลจากที่ตั้งกระโจมพักของนายจ้างมากนักเป็นหลุมเดียวมีขนาดกว้างพอที่จะหย่อนศพทั้งสองลงไปได้และลึกพอที่จะแน่ใจได้ว่าไม่มีสัตว์ขุดขึ้นมาได้บรรยากาศภายในบริเวณแคมป์เงียบเหงาซึมเศร้ารพินและลูกน้องทุกคนรวมทั้งฝ่ายนายจ้างมายืนรายล้อมกันอยู่ที่หลุมนั้นเมื่อร่างทั้งสองถูกหย่อนลงไปนอนสงบนิ่งเคียงคู่กันจอมพรานถอดหมวกออกยืนสงบนิ่งเป็นการคารวะศพอยู่อึดใจหนึ่งริมฝีปากของเขาหมุบหมิบเหมือนจะสวดบริกรรมอะไรอยู่ต่อมาจึงหยิบก้อนดินหย่อนลงไปเป็นคนแรกต่อจากนั้นคนอื่นๆทั้งหมดก็หย่อนก้อนดินตามลงไปเพื่อเป็นการร่วมกันฝังสแตนลีย์ทำพิธีส่งวิญญาณของผู้ตายตามหลักศาสนาของตนโดยมีคริสเบลและคีธร่วมด้วยพอเสร็จพิธีง่ายๆนั้นดินที่ถูกขุดขึ้นมาก็ถูกโกยลงกลบอย่างรวดเร็วสมบัติส่วนตัวของผู้ตายถูกฝังพร้อมศพด้วยยกเว้นปืนประจำมือเท่านั้นรพินไม่ได้รอดูการฝังศพต่อไปแต่กระดิกนิ้วเรียกพรานคู่ใจของเขาทั้งสี่คนรวมทั้งกะเหรี่ยงอูทะและพะโต้ให้เข้ามารวมกลุ่มบุยบ่ายให้ไปชุมนุมรอกันอยู่ยังบริเวณที่พักนอนของเขาโดยบอกว่าอีกสักครู่เขาจะตามไปแล้วก็หันมาบอกนายจ้างพวกท่านครับผมให้เวลาต่อจากนี้อีกชั่วโมงครับสำหรับการรับประทานอาหารเช้าจากนั้นเราจะเดินทางโปรดเตรียมเก็บของด่วนด้วยครับนี่ระพินคุณแน่ใจเหรอว่าคุณแข็งแรงดีแล้วสำหรับเช้าวันนี้หมอเบนถามจ้องหน้าเขาเหมือนจะสำรวจอาการระพินยิ้มให้นิดหนึ่งผมแข็งแรงดีแล้วครับหมอเบนไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ขอขอบคุณที่กรุณาเยียวยาให้เมื่อคืนนี้ถ้าไม่ได้ยาจากคุณผมก็คงแย่แล้วแล้วทำไมไม่กินอาหารเช้าร่วมกับเราซะด้วยล่ะดร.สแตนลีย์จับแขนถามผมขอตัวเถอะครับสำหรับมื้อนี้เพราะมีเรื่องที่จะต้องปรึกษากับคนของผมอีกมากครับเชิญตามสบายนะครับประเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ครับนี่อย่างน้อยคุณจะไม่แวะเข้าไปเยี่ยมกะเหรี่ยงสะเอิงสักหน่อยเหรอคุณยังไม่ได้เห็นเขาเลยนี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเช้านี้คริสติน่าเอ่ยขึ้นเบาๆทำให้พรานใหญ่ผู้กำลังจะก้าวออกไปชะงักนิดหนึ่งครับผมก็ลืมซะอย่างสนิทเชียวเพราะเหตุร้ายที่เกิดขึ้นก็แวะขอดูสักหน่อยก็ดีเหมือนกันวันนี้เรามีภาระที่จะต้องนำคนเจ็บกลับไปยังพักพวกเขาที่หมู่บ้านตะเคียนทองด้วยครับ

กระโจมพักอันขึงกั้นด้วยผ้าพลาสติกบัดนี้ถูกตลบโล่งขึ้นสูงหมดทุกด้านกระเรียงผู้บาดเจ็บลุกขึ้นมานั่งได้แล้วสีหน้าอาการพอมองเห็นระพินก็ใจชื้นขึ้นเชื่อมั่นว่าเจ้านี่รอดตายแน่ด้วยการดูแลอย่างดีเกือบตลอด24ชั่วโมงของฝ่ายนายจ้างอเมริกันโดยเฉพาะหมอเบลเขาเดินเข้าไปตบศีรษะมันเบาๆพร้อมกับส่งยิ้มให้เป็นเวลาเดียวกับที่เบลและคริสเข้ามายืนอยู่ด้วยใกล้ๆได้ยินมักคุเทศนำทางส่งภาษาอะไรกับคนเจ็บอยู่ครู่นึงเจ้านั่นตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสแล้วหันไปมองดูแม่มสาวผมแดงกับผมทองด้วยสายตาอ่อนโยนแสดงถึงความขอบคุณอย่างสูงสะเอิงเชื่อมั่นตัวเองว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วครับแล้วก็ให้ผมขอบคุณหมอเบลกับคริสตลอดจนเจ้านายทุกคนอย่างสูงสุดที่กรุณาช่วยชีวิตไว้ครับเบลยิ้มเอามือวางบนไหล่คนเจ็บแต่พูดกับระพินว่าบอกเขาเถอะระพินว่าปลอดภัยแน่และพอจะลุกขึ้นนั่งเคลื่อนไหวได้บ้างแล้วล่ะแต่อย่ารุนแรงนักอีกประเดี๋ยวเราจะให้อาหารเหลวกับเขาเป็นมื้อแรกเขายังอยู่กับพวกเราไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจะยิ่งทำให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้นทุกขณะจนกว่าที่เราจะออกจากหมู่บ้านตะเคียนทองจอมพรานหันไปแปลข้อความให้สะเอิงฟังเจ้านั่นพยักหน้ารับทราบและพูดอะไรพึมพำกับพรานใหญ่นี่เจ้าตัวเองเขารู้หรือยังแหละว่าเพื่อนเขาอีกสองคนน่ะเปลี่ยนแผนที่จะลงไปยังหมู่บ้านซับบอนโดยจะย้อนกลับไปตะเคียนทองพร้อมพวกเราด้วยแล้วคริสติน่าถามขึ้นมาเบาๆเขารู้แล้วครับและยินดีมากครับที่จะกลับไปยังหมู่บ้านเดิมแต่ก็เป็นทุกข์เรื่องขลุ่งของไอ้งาดำครับแต่ผมก็บอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวอะไรเราจะหาทางจัดการให้เรียบร้อยเอาละครับฝากเรื่องดูแลและจัดให้อาหารสำหรับคนเจ็บรายนี้แกคุณหมอเบลและคริสด้วยนะครับผมแยกไปก่อนประเดี๋ยวจะมาใหม่อ๋อสะเอิงนะพูดไทยไม่ได้เลยนะครับถ้าพวกคุณจะสั่งหรือพูดอะไรกับเขาในตอนนี้ก็ต้องเรียกพวกลูกหาบคนใดคนหนึ่งมาก็ได้ให้มาเป็นล่ามแทนให้พูดพลางๆกันไปก่อนแล้วคนนามสกุลไพรวันก็เอามือแตะปีกหมวกให้แกแมมสาวทั้งสองเดินผลักไปยังกลุ่มของเขาทันทีพรานพื้นเมืองทั้งสี่และกะเหรี่ยงอูทะกับพะโต้นั่งล้อมวงรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วตามคำสั่งพรานใหญ่นั่งลงกลางวงของคนเหล่านั้นซึ่งบัดนี้ทั้งกลุ่มมองจับมาที่เขาเป็นตาเดียวนายพี่คำเล่าให้เราฟังหมดแล้วล่ะว่าเมื่อตอนบ่ายวานนี้นายกับพี่คำไปพบไอ้ผีดิบตายซากนั่นนั่งอยู่ในซอกหินเหนือฝั่งห้วยตอนที่นายตามโขลงช้างไปอ่ะจันเป็นคนพูดขึ้นแผ่วเบาสีหน้าพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่และกะเหรี่ยงอีกสองคนที่นั่งอยู่ด้วยเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดรู้กันหมดแบบนี้ก็ดีละมันก็เป็นความผิดของฉันเองอะที่ไม่จัดการทำลายซากนั้นซะก่อนประบุญคำเฉลียวใจคิดชวนกลับไปดูอีกทีมันก็ลุกเดินหนีไปซะละเหมือนครั้งไอ้มันไรไม่มีผิดเราพลาดท่ามันจริงๆจอมพรานกัดฟันพูดอย่างเดือดดาลใจหันกลับไปที่ย่ามส่วนตัวของเขาหรือค้นอะไรอยู่ชั่วครู่ก็หยิบไถ่สีย้อมฝาดเหมือนจีวรพระธุดงค์ออกมาค่อยๆแกะออกและล้วงเอาสิ่งหนึ่งในจำนวนหลายๆสิ่งที่ปะปนกันอยู่นั้นออกมาลักษณะของมันเป็นเส้นหวายเก่าแก่ยาวประมาณ3นิ้วเศษเอามีดพับเล็กๆสะอาดที่เก็บไว้ในอกเสื้อเดินป่าชั้นในกางส่วนคมออกสะกดลมปราณบริกรรมนิ่งอยู่อึดใจใหญ่ท่ามกลางความเงียบสงบของลูกน้องแล้วค่อยๆบรรจงตัดเส้นหวายนั้นออกเป็นท่อนเล็กๆประมาณ 7-8 ท่อนส่งแจกไปให้บริวารทุกคนรวมทั้งกะเหรี่ยง2คนคนละชิ้นยกเว้นบุญคำคนเดียวเ
พร้อมกับบอกว่าเก็บไว้คนละชิ้นนะห่อให้ดีที่สุดผูกห้อยคอไว้ระวังอย่าให้หลุดหายเป็นอันขาดจันเกิดและเสยรับไปพนมไว้ในมือจบขึ้นยกขึ้นจบเหนือศีรษะขนลุกเกรียวขึ้นทั้งกายในทันทีสำหรับพระโต้กับอุทะกระพริบตาปริบปริบยังไม่รู้เรื่องเข้าใจอะไรทั้งสิ้นบุญคำตบฉาดมาที่ท้ายทอยคนละทีตวาดมาเบาๆว่าสำหรับเองสองคนน่ะไอ้อูทะพระโต้ถ้าไม่มีปัญญาจะหาอะไรแขวนคอไว้ได้ก็อมใส่ปากไว้ตลอดเวลาไม่งั้นเองอาจจะคอหักตายเหมือนไอ้วงกับไอ้ม้วนกูไม่เคยเห็นครั้งไหนนายจะงัดเอาของดีประจำตัวออกมาแจกจ่ายพวกนี้มาก่อนเลยแล้วก็ยังแจกให้เฉพาะพวกเองเท่านั้นนะที่ไอ้คำละไม่เห็นนายแจกมั่งเลยประโยคหลังแกบ่นอย่างน้อยใจแล้วเอื้อมมือไปสะกิดเข่าลูกพี่แบมือมั่งฮินายไอ้คำก็กลัวคอบิดไปอยู่ข้างหลังเหมือนกันน่ะนะเจ้านายหัวเราะแต่สั่นศีรษะเรามันพ่อมดหมอผีมีวิชาดีอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้บุญคำเอาไว้คนที่เขาจำเป็นดีกว่านะอ้าวแล้วกันซวยเลยกูไอ้คำนายก็รู้อยู่ว่าไอ้คำน่ะมันเป็นหมอผีประเภทรูปหัวเท่านั้นแหละเอาจริงเอาจังเข้าก็เพ่นปาราดเหมือนกันแหละตาพรานเท่าจอมสับปะโดกครางอ้อยรพินหันไปมองหน้าอย่างขมิ้นขมิ้นบุญคำก็ศิษย์มีครูนะแล้วครูก็แรงด้วยสายเวทอาคมก็แก่กล้าพอตัวผิดใกล้พวกนี้มากเฉพาะตัวเองนะเอาตัวรอดได้อย่างสบายจะมาแย่งอะไรจากไอ้พวกนี้อีกแล้วบุญคำหน้ามุ่ยเกาหัวกรากกรากก็บุญคำถือว่านายเป็นอาจารย์ของบุญคำคนหนึ่งเหมือนกันฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่ว่าแบบนี้ไม่ยอมรับไอ้คำเป็นศิษย์หรือยังไงพรานใหญ่เอานิ้วเคาะมาที่หน้าผากของแกอะไรกันคาถาอาคมของเราน่ะมันมีตั้งกรุขนาดผีตายทั้งกลุ่มก็ยังเรียกเอาขึ้นมาลนไฟเอาน้ำมันได้ไอ้มันไรกันนังแม่มดวาชิกานั่นไหม้เป็นขี้เถ้าไปไม่ใช่เพราะฝีมือบุญคำหรอกเหรอแต่ตอนนี้น่ะใจไม่ดีจริงๆนะนายจำเป็นขึ้นมาจริงๆคาถาคมที่ร่ำเรียนมาก็ลืมซะหมดไม่รู้จะงัดบทไหนขึ้นมาใช้แล้วหัวใจอิติปิโสนะท่องได้ไหมก็พอได้อยู่แล้วหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์อ่ะก็ยังไหวสองบทนั่นก็เหลือกินแล้วล่ะบุญคำใช้เพียงสองบทสั้นๆก็พออิติปิโสกับพระเจ้าห้าพระองค์มันทำอะไรบุญคำไม่ได้หรอกหน่อยนะตอนนี้แล้วก็ทำเป็นกลัวขึ้นมาทีเมื่อบ่ายวานนี้จะเอาสายสินไปล้อมวงมันไว้เหรอ